0: างประเทศมีรายงานว่าจูเลียนวอร์ดผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคของแฟนเวย์สปอร์ตกรุ๊ปหรือ FSG คาดว่าจะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการคนใหม่ของสโมสรลิเวอร์พูลโดยก่อนหน้านี้วอร์ดก็เคยทำหน้าที่นี้มาแล้วให้กับทีมหงแดงเมื่อฤดูกาล 2022-2023 ขณะที่โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่าวันนี้ไทยมีลุ้นชิงเหรียญทองกันหลายประเภทค่ะเริ่มต้นที่ e-sport e-football นั้นก็จะเริ่มเวลา 7:00 น.แล้วตามด้วยยกน้ำหนักซึ่งก็มีชิง2เหรียญทองโดยรุ่นแรก49กิโลกรัมหญิงในเวลา 11:30 น.ต่อด้วยรุ่น53กิโลกรัมหญิงในเวลา 15:00 น.จากนั้นฟุตบอลทีมชายกลุ่ม A ทีมชาติไทยนั้นพบญี่ปุ่นในเวลา 17:30 น.สัตว์ที่นี่จันกระจ่างวงรายงานค่ะ
1: พูดและคิดสิ่งที่ดีให้กับตัวเองในทุกวันเพื่อดึงดูดสิ่งที่ดีรอบข้างให้เข้ามาหาคุณอยู่เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 8:00 น.ถัปปนวัตรเลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

องทัพเรือซ้อมย่อยการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินปี2569วันนี้ตั้งแต่เวลา 15 นาฬิกาขอเชิญประชาชนรับชมการฝึกซ้อมได้ทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานพระราม8ถึงวัดอรุณราชวรารามกรมชลประทานแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยารับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าพร้อมทุกภาคส่วนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครม.เคาะประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนวงเงิน 15,500 ล้านบาทครอบคลุมที่อยู่อาศัยเสียหายและกรณีเสียชีวิตจากภัยพิบัติเริ่มคุ้มครอง1ตุลาคม2569มูลนิธิชัยพัฒนามอบสิ่งของพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแก่ครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติภารกิจชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนาสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.และกองทัพบกสหรัฐอเมริกาเตรียมเปิดฐานทัพใหม่2แห่งบนเกาะกรีนแลนด์คุมความมั่นคงอาร์กติกกัมพูชาไม่สนดราม่าในไทยกระทรวงวัฒนธรรมกัมพูชาเมินเสียงประท้วงเดินหน้าจัดเวิร์กช็อปเครื่องแต่งกายเขมรพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันพุธที่23กันยายนพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับและผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงเช้าเช่นเคยนะครับทักทายพูดคุยกันคุณมาศรัฐมนตรีพักธนนัทนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณบุญส่งบุญประเสริฐและคุณสมโภชมาศวิจิตนะครับเพลงวันนี้นะครับคำสัญญา
0: ครับ
1: ของวงอินโดจีนเนี่ยนะ
0: ครับ
1: นะครับนำมาฝากกันก็อยู่ในช่วงของปลายเดือนกันยายนนะครับหลายคนหลายท่านเกษียณอาจารย์สุธีครับ
0: เตรียมจะลากันแล้วเหรอ
1: ถูกต้องครับ
0: หลายท่านก็ทำงานมา40กว่าปีเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: ก็ถือว่ามีความผูกพันกับหน่วยงานคือบางท่านเนี่ยบรรจุก็ที่นี่เกษียณก็ที่นี
1: ่ครับ
0: นะครับคือไม่ได้ย้ายไปอยู่หน่วยงานอื่นเลยตลอด40ปีนี่ก็เรียกว่าค่อนชีวิตเลยนะ
1: หลายคนบอกว่าการทำงานอยู่ที่ทำงานใดที่ทำงานหนึ่งเนี่ยบางคนบอกใช้เวลามากกว่าที่บ้านอีกที่บ้านเนี่ยบางทีกลับไปช่วงเย็นนะเรากลับไปพักผ่อนอยู่กับครอบครัวสักแป๊บหนึ่งเนี่ย
0: ตื่นแล้ว
1: ตื่นแล้วเช้าอาบน้ำมาทำงานอีกแล้ว
0: ใช่
1: แล้วก็เป็นอยู่แบบนี้นะครับเป็นวงจรชีวิตซึ่งเป็นประจำทุกวันเวลาการเกษียณนะครับมาถึงนะครับเวลาการเปลี่ยนแปลงในชีวิตมาถึงบางคนปลอกใจหายมาก
0: ใช่หายแน่นอนครับเพราะว่าผูกพันอย่างที่ว่านี่นะครับดังนั้นก็ถือว่าท่านได้ทำแบบทำอย่างที่ดีที่งามให้กับรุ่นน้องๆให้กับอนุชนนะครับสิ่งใดที่เป็นเรื่องดีๆคนรุ่นหลังก็จะได้ยึดถือปฏิบัติเป็นแนวทางสืบต่อไปนะครับส่วนไหนที่ยังทำไม่ได้ยังทำไม่สำเร็จก็ส่งต่อให้รุ่นน้องๆนะครับได้มาช่วยสานต่อในภารกิจต่างๆเหล่านั้นนะครับในช่วงนี้นะครับหลายท่านเองก็เป็นห่วงเป็นใยในเรื่องของสถานการณ์น้ำเหมือนกันนะ
1: ถูกต้องครับ
0: ติดตามนะครับบางทีข้อมูลข่าวสารจากเพจต่างๆก็ต้องคอยเฝ้าสังเกตสังการว่าเป็นทางการหรือไม่อย่างไรนะครับบางทีอาจจะสร้างความตื่นตระหนกได้อย่างไรเสียนะครับในส่วนของประเทศไทยของเราก็ยังมีกรมอุตุนิยมวิทยากรมชลประทานเป็นต้น
1: ใช่ครับ
0: ที่เป็นหน่วยงานที่เรียกว่าหน่วยงานอย่างเป็นทางการ
1: แล้วก็มีปภ.อีกนะครับ
0: ใช่ครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็พยายามที่จะติดตามนะครับผ่านสื่อที่เป็นทางการนะครับที่จะได้ประกาศให้ทราบกันต่อไปนะครับส่วนเรื่องของเอเชียนเกมวอลเลย์บอลสาวไทยสรุปแล้วได
1: ้เหรียญทองแดงครับ
0: เหรียญทองแดงหลังจากที่ชนะ
1: เมื่อวานนี้ชนะเกาหลีใต้เนี่ย3เซตนะครับก็หลายคนบอกว่าเป็นไปตามคาดส่งกำลังใจนะครับตั้งแต่ช่วงต้นเซตแล้วสาวไทยทำฟอร์มได้ดีมากๆเนี่ยนะครับท
0: ั้
1: งเรื่องของเกมบุกเกมรับต่าง
0: ๆ
1: นะครับ
0: แล้วเหรียญทองนี่เป็นของจีนไหม
1: เหรียญทองของจีน
0: จีน
1: นะครับ
0: เหรียญเงินเป็น
1: ของญี่ปุ่น
0: นะครับไทยเราก็ได้เหรียญทองแดงนะครับส่วนน้องเน่ก็วันนี
1: ้ใช่ครับ
0: อย่าลืมส่งกำลังแรงใจส่งใจไปเชียร์น้องเน่รอยัลหรือว่าน้องแพรวรัติการอําลอยนะฮะบนเวทีรอบชิงชนะเลิศอเมริกาก็ทาเลนต์นะครับ2026ซึ่งกำหนดรอบชิงชนะเลิศในวันที่22กันยายนของอเมริกานะครับแล้วก็ตรงกับเช้าของวันที่23กันยายนตามเวลาในประเทศไทยก็ไม่เพียงแต่โชว์ความสามารถด้านดนตรีเท่านั้นนะครับแต่ว่าจะเป็นการโชว์ความเป็นไทยบนเวทีโลกถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้ไหม
1: ครับได้นะฮะ
0: สร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยของเราส่วนท่านที่เตรียมติดตามรับชมการซ้อมขบวนพระยุหยาตราทางชลมารควันนี้มีซ้อม
1: ถูกต้องครับเป็นการซ้อมย่อยนะครับก็อยู่ในช่วงของไปปลายแล้วของการซ้อมย่อยเพราะว่าเดี๋ยวเดือนตุลาคมก็จะมีการซ้อมย่อยแล้วก็มีทั้งการซ้อมใหญ่ด้วยนะครับก่อนที่จะถึงพระราชพิธีจริงในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนนี้ครับ
0: ส่วนพระราชพิธีปลายปีนี้นะครับในช่วงกลางเดือนธันวาคมก็คงจะได้ทราบกันแล้วนะครับจากที่มีการประกาศให้ได้ทราบกันก็คือพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งในวันนี้ตลอดทั้งวันนะครับที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือว่า NBT ก็มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำหน้าที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งของผู้ประกาศนะครับในการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆให้พี่น้องประชาชนได้รับชมกันในห้วงช่วงเวลานั้นครับ
1: ครับเนี่ยนะครับก็เป็นในส่วนของมูฟเมนต์ความเคลื่อนไหวของวันนี้ที่สำคัญนะครับที่เรานำมาฝากกันก็ต้องพลาดไม่ได้เรื่องที่ต้องติดตามก็ยังคงต้องติดตามกันอย่างเช่นเรื่องของฟ้าเรื่องของฝนเรื่องของสถานการณ์น้ำเนี่ยนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งมีการแจ้งเตือนจากปภ.ด้วยนะครับดูเหมือนลุ่มน้ำเจ้าพระยา จากฝนที่ตกหนักนะครับก่อนหน้านี้มันเริ่มส่งผลกระทบในพื้นที่หลากหลายจังหวัดแล้วเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: เมื่อวานนี้ไปดูข่าวนี้กันก่อนนะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่นะครับที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชโดยมีทางด้านของนายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมอธิบดีกรมท่าอากาศยานผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็มีทางด้านของพลโทดรทิพย์ภวยนอกแม่ทัพภาคที่4รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จครับ
0: ครับกรมท่าอากาศยานกระทรวงคมนาคมก็ได้ดำเนินการในโครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชสร้างมาตั้งแต่เดือนกันยายนปี2562นู่นแหละนะครับแล้วก็มาแล้วเสร็จเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2566แล้วก็เปิดบริการอย่างเต็มระบบเมื่อ19กันยายน2566โดยมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางอากาศให้สามารถรองรับการเดินทางของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการส่งเสริมการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกและเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารของท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชให้เพียงพอต่อการขยายตัวของการเดินทางและการท่องเที่ยวในพื้นที่ครับ
1: ครับอาคารหลังนี้นะครับกว้างขวางนะครับแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยเนี่ยนะครับถึง 3,600 ตารางเมตรนะครับเป็นอาคาร3ชั้นคุณผู้ฟังครับสามารถที่จะรองรับผู้โดยสารอาจารย์สุธีคุณผู้ฟัง 1,600 คนต่อชั่วโมงหรือว่าถ้าคิดเป็นรายปีเนี่ยนะครับก็ประมาณ 4.6 ล้านคนต่อปีเลยทีเดียวในการนี้นะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้ายอาคารนะครับและทอดพระเนตรนิทรรศการกรมท่าอากาศยานภายในอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่แห่งนี้ของท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินสู่อาคารที่ประทับรับรองรัตพิมานรัตนพิมานนะครับขออภัยภายในค่ายวชิราวุธกองทัพพระที่4ตามลำดับครับ
0: ครับและเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2568ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตบางวิทยาเขตหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับ
1: ครับซึ่งในโอกาสนี้นะครับได้พระราชทานพระโอวาทแก่บัณฑิตนะครับซึ่งก็มีใจความสำคัญคือขอให้นำความรู้ความสามารถเนี่ยนะครับนำไปปรับใช้แล้วก็พัฒนาตนเองอยู่เสมอนะครับแล้วก็ให้คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญนะครับแล้วก็ในส่วนของการดำเนินการต่างๆนะครับในส่วนทั้งเรื่องของการใช้ชีวิตในส่วนของการประกอบสัมมาอาชีพเนี่ยท่านก็ได้พระราชทานแนวทางนะครับบอกว่าให้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองคอยหมั่นตรวจสอบตัวเองนะครับแล้วก็ให้มีการพัฒนาเพื่อประโยชน์ต่อการทำงานแล้วก็ประโยชน์ต่อส่วนรวมอยู่เสมอนั่นเองครับ
0: สำหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของภาคใต้เลยนะครับ
1: ครับ
0: ปัจจุบันนี้ก็มีอยู่5วิทยาเขตด้วยกันก็มีวิทยาเขตปัตตานีหาดใหญ่ภูเก็ตสุราษฎร์ธานีและตรังก็มุ่งพัฒนาการศึกษาวิจัยนวัตกรรมการแพทย์และบริการสังคมพร้อมเป็นที่พึ่งของประชาชนครับ
1: ครับนี่นะครับก็เป็นภาพบรรยากาศของบัณฑิตนะครับที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะครับแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนด้วยนะครับขณะเดียวกันนะครับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นะครับได้มีการจัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ออกให้บริการเคลื่อนที่นะครับเป็นการรักษาโรคทั่วไปโรคทางจักษุก็คือโรคทางดวงตานะครับแล้วก็มีการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพด้วยโอกาสนี้นะครับได้มีการมอบกระเป๋านักเรียนพร้อมสมุดและชุดเครื่องเขียนจำนวน500ชุดแก่โรงเรียนปราสาทนะครับแล้วก็มีโรงเรียนบ้านซับยางโรงเรียนบ้านหินดาดนะครับโรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็กโรงเรียนบ้านใหม่ชัยพฤกษ์โรงเรียนหินเพิงโรงเรียนป่ารังงามแล้วก็โรงเรียนหนองกระขออภัยนะครับหนองกราดน้อยด้วยครับ
0: ครับส่งห่วงใยเรื่องของสุขภาพอนามัยแล้วก็ความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกพื้นที่โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ยากไร้ให้ได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงนะครับก็ถือว่าเป็นการสืบสานพระราชปณิธานนะครับของสมเด็จ พระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์ปัจจุบันของไทยนะครับผู้ทรงวางรากฐานและก็ส่งเสริมด้านการแพทย์และการสาธารณสุขไทยโดยเฉพาะด้านการพัฒนาแพทย์ศึกษาแพทยศาสตร์ศึกษาการส่งเสริมบุคลากรทางการแพทย์และก็การก่อตั้งโรงเรียนแพทย์ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศยังคงยึดมั่นในพระราชดำรัสที่ว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อความเจริญรุ่งหน้าทางการแพทย์ของประเทศต่อไปครับ
1: ครับแล้วก็ขณะเดียวกันนะครับเมื่อวานนี้นะครับในส่วนของกองทัพบกพลเอกณรงค์ฤทธิ์คำพีระผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกนะครับเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกร่วมในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนาสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติรวมถึงกองทัพบกนะครับก็มีการจัดขึ้นที่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาโดยมีทางด้านของดร.สุเมธตันติเวชกุลกรรมการและที่ปรึกษาพิเศษอาวุโสมูลนิธิชัยพัฒนาและพลเอกเจษฎาศรีสุภาพกรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนารักษาการแทนกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนารวมถึงมีทางด้านของศาสตราจารย์ดร.ชูกิจลิ้มปิจำนงนะครับก็มีการร่วมในพิธีที่จัดขึ้นเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาด้วยครับ
0: ครับก็ท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับก็ถือว่าเป็นความร่วมมือร่วมใจกันการบันทึกลงการลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง3หน่วยงานนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นความร่วมมือทางวิชาการด้านการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและก็นวัตกรรมนะครับซึ่งความร่วมมือดังกล่าวเป็นโอกาสสำคัญในการนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานของโครงการทหารพันดีตามพระราชดำริของสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับโดยได้ดำเนินการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ผลิตชีวพันธุ์โครงการทหารพันดีในหน่วยทหารพร้อมทั้งพัฒนาการผลิตและใช้สารชีวพันธุ์ในการส่งเสริมการเกษตรและการผลิตอาหารปลอดภัยโดยที่ผ่านมามูลนิธิชัยพัฒนาและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่าสวทช.ได้สนับสนุนและก็ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานกับกองทัพบกมาอย่างต่อเนื่องซึ่งการลงนามในครั้งนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือที่เข้มแข็งแล้วก็นำไปสู่การขยายผลให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางต่อไปครับ
1: ครับซึ่งโครงการทหารพันดีเนี่ยนะครับก็ถือว่าทุกกองทัพภาคทั่วประเทศนะครับคุณผู้ฟังอาจารย์สุธีก็ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากนะครับขยายผลจากหน่วยทหารสู่ชุมชนใกล้เคียงได้เป็นอย่างดีก็ช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องของการขาดแคลนอาหารเรื่องของการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารเนี่ยทำได้อย่างดีมากๆเลยทีเดียวนะครับเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆด้านทางการเกษตรด้วยนะครับเอามาดูกันที่กองทัพบกกันบ้างคุณผู้ฟังครับมีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ต้องเจอกับเรื่องของอุทกภัยฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากจากหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับยังคงดำเนินการกันอยู่อย่างเช่นล่าสุดในทางด้านของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่4โดยมณฑลทหารบกที่45นะครับได้มีการจัดกิจกรรมในว่าจะเป็นการนำน้ำดื่มอาหารแจกจ่ายช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย40กว่าครัวเรือนนะครับในพื้นที่ตำบลเขาศกนะครับที่อำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีปัจจุบันเนี่ยยังคงมีการสนับสนุนการช่วยเหลือแล้วก็ยังคงติดตามสถานการณ์ในพื้นที่กันอย่างใกล้ชิดอยู่ครับ
0: ครับก็เป็นการปฏิบัติงานที่เรียกว่าบูรณาการ
1: ครับ
0: ทำงานร่วมกับหลายๆหน่วยงานนะครับเช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ประชาชนจิตอาสาด้วยนะครับมาดูเรื่องของสถานการณ์น้ำกันต่อจากระดับน้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากฝนตกหนักในระยะนี้ล่าสุดเมื่อวานนี้ครับ22กันยายนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ก็ได้สั่งการด่วนถึง10จังหวัดภาคกลางก็ได้แก่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยเนี่ยนะครับให้เฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ครับก็คาดการว่าในช่วงของวันที่29กันยายนนี้นะครับมวลน้ำที่ไหลผ่านสถานี C2ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์เนี่ยเป็นต้นของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับมารวมกันที่ปากน้ำโพก็ต้องมีการติดตามในพื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยนะครับเขาบอกว่าจะมีปริมาณอยู่ที่ 1,400 ถึง 1,450 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อสมทบกับลำน้ำสาขาอีก150ถึง200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาสูงถึง 1,550 ถึง 1,650 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับ
0: ครับจากปัจจัยดังกล่าวนี้นะครับกรมชลประทานจึงมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ในอัตราระหว่าง 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ 0.50 แล้วก็ 1.50 ถึง 1.50 เมตร
1: ครับ
0: นะครับก็เพิ่มอีกประมาณเรียกว่าครึ่งเมตรจนถึงเมตรครึ่ง
1: ครับ
0: นะครับ
1: โอ้ก็สูงอยู่นะอาจารย
0: ์ครับ
1: เนี่ยนะฮะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบคราวนี้ที่ต้องระวังคุณผู้ฟังก็มีการประกาศแจ้งเตือนนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่ลุ่มนอกแนวคันกั้นน้ำ6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินแล้วก็อำเภอบางไทรนะครับอย่างไรก็ตามมีการยืนยันว่าระดับน้ำดังกล่าวเนี่ยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนที่อยู่ภายในแนวคันกั้นน้ำแต่ว่าพื้นที่ที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำอันนี้ต้องระวังครับ
0: ครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงได้กำชับให้ทั้ง10จังหวัดและกรุงเทพมหานครเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยรวมถึงภาคเอกชนที่ประกอบกิจการริมน้ำเช่นโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและแพร่ร้านอาหารให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงเพื่อความปลอดภัยครับ
1: ครับ
0: ครับทักทายคุณผู้ชมนิดนึงนะฮะจากเพจ Army Radio นะครับที่ติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้ทางแฟนเพจ Facebook Army Radio นะครับคุณดวงลักษณ์หนองบัวล่าง
1: ครับแล้วก็มีคุณนิ่มจันทสิงห์นะครับ
0: คุณสุรศักดิ์จากภูเก็ตคุณลาวของเจียม
1: ครับคุณนิตยาบางกรวยนะครับ
0: คุณหนุ่มอันดาหน้าใสจากภูเก็ตแล้วก็กรมการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วย
1: โอ้ขอบคุณมากเลยนะครับก็ช่วยโพสต์ช่วยแชร์เป็นกำลังใจให้เรามาโดยตลอดนะครับ
0: ครับนี่ฮะทุกท่านทุกคนที่เข้ามาก็ส่งมาให้ส่งกำลังใจคุณโอ๊ตไฮโรด้วยนะ
1: ครับ
0: นี่ครับคุณดวงลักษณ์หนองบัวล่างคุณสวัสดิ์ชาดาคุณนิ่มจันทสิงห์คุณบัวลอยคุณหนึ่งหนึ่งนะครับขอบคุณมากเลยครับ
1: ครับแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับมีการประชุมยกระดับในเรื่องของคุณภาพชีวิตของทหารผ่านศึกรวมถึงครอบครัวทหารผ่านศึกแล้วก็ทหารนอกประจำการด้วยนะครับก็มีการประชุมนะครับสภาทหารผ่านศึกคุณผู้ฟังเพื่อติดตามผลการดำเนินงานทางด้านของการดูแลการสงเคราะห์นี่แหละครับครอบครัวทหารผ่านศึกตลอดจนในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับก็มีการพิจารณาแนวทางการดำเนินงานการจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้องกับภารกิจในการดูแลผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้ที่เสียสละเพื่อประเทศนะครับหัวโต๊ะเนี่ยมีทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะนายกสภาทหารผ่านศึกเป็นประธานครับ
0: ครับที่ผ่านมาก็ได้ดำเนินการได้สงเคราะห์ทหารผ่านศึกครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการรวมแล้วก็ 445,862 คนนะครับเป็นเงินกว่า 1,484 ล้านบาทครอบคลุม6ด้านด้วยกันไม่ว่าจะเป็นด้านการสวัสดิการการศึกษาการอาชีพการเกษตรการให้สินเชื่อการรักษาพยาบาลและการส่งเสริมสิทธิและเกียรติในด้านความมั่นคงของชีวิตและที่อยู่อาศัยองค์กรก็องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกก็ได้ดำเนินการสร้างและก็ซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้แก่ทหารผ่านศึกที่พิการและยากไร้พร้อมได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการปรับสภาพแวดล้อมและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ทหารผ่านศึกในส่วนภูมิภาคครับ
1: กับก็ในเรื่องของด้านการศึกษานี่นะครับก็มีการได้มอบทุนการศึกษากองทุนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เพื่อการศึกษาของบุตรทหารผ่านศึกนะครับให้กับในส่วนของบรรดาบุตรของทหารผ่านศึกแล้วก็ครอบครัวมีในเรื่องของการรักษาพยาบาลนะครับมีการมอบในส่วนของอุปกรณ์เสริมแล้วก็ในเรื่องของกายอุปกรณ์ต่างๆให้กับโรงพยาบาลนะครับในก็มีการหน่วยที่มีการออกหน่วยเคลื่อนที่อย่างหน่วยภูมิภาคด้วยนะครับดำเนินการอย่างครอบคลุมทีเดียวครับคุณผู้ฟังครับ
0: ครับแล้วก็มีการพิจารณาถึงงบประมาณปี2571ด้วยนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้กล่าวชื่นชม
1: ถูกต้องครับ
0: เอาไว้ด้วยนะฮะ
1: ครับก็บอกว่าเมื่อฐานเข้ามารับใช้ประเทศเนี่ยก็ควรที่จะต้องตอบแทนนะครับเมื่อพวกเขาเหล่านี้ได้มีการเสียสละแล้วเนี่ยสิ่งที่เราทำได้ก็คือการดูแลให้พวกเขาเหล่านี้นะครับรวมถึงครอบครัวอย่างดีที่สุดนะครับแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรวมถึงการได้รับสิทธิการได้รับสวัสดิการต่างๆเนี่ยก็ต้องดูแลให้อย่างดีแล้วก็สมเกียรติที่สุดครับ
0: ครับพลทหารอาสาเป็นยังไงบ้างเปิดรับสมัครมา12วันแล้ว
1: ครับก็บอกว่ายอดสมัครสะสมนะครับ 9,000 กว่านาย 9,200 กว่านายอันนี้คือทุกเหล่าทัพนะครับเนี่ยนะครับก็ถือว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเดี๋ยวเราติดตามกันเพราะว่ายังเหลือเวลาอีกค่อนข้างเยอะเลยก็จะยาวไปจนถึง24มกราคมปี70เลยทีเดียวขณะเดียวกันเมื่อวานนี้อีกหนึ่งข่าวดีอาจารย
0: ์
1: นะครับครม.
0: คนไฟเขียว
1: เอาไฟเขียวนะครับคนละครึ่ง 60-40 เนี่ยนะครับ
0: ไทยช่วยไทย
1: ไทยช่วยไทย
0: ต่ออีก2เดือนนะฮะ
1: อีก2เดือนแต่พันเดียว
0: ตุลาพฤศจิกาในวงเงินเท่าไหร่ฮะ
1: 1,000
0: บาท
1: ครับ
0: ความหมายคนละอย่างกับเดือนละ500นะ
1: ครับ
0: คือ 1,000 บาทเนี่ยใช้ได้2เดือนนะครับภายใน 1,000 บาทนี้ส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่ก็เดือนเดียวตุลาคมแต่ว่าวงเงินเพิ่มขึ้นจาก300นี่เป็น 1,000 นะ
1: ครับ
0: นะครับก็การยืนยันสิทธิ์นะฮะตั้งแต่วันที่1ถึง15ตุลาคมครับ
1: ครับนี่คือทั้งหมดนะครับของรายการในวันนี้ล่ำลากันแล้วเวลาหมดลงไปที่เรียบร้อยสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
4: Next It's Radio Presented by

0: กลับมาทาง FM 103อีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยความคึกคักกันหน่อยนี่คือบักหลาครับจากน้องธัญญานะครับแล้วก็รวมทั้งก่อนหน้านั้นโปรเจกต์พิเศษของ Grammy Go ในนามของ Gemma Music แล้วก็รวมทั้งไทโทนเจนด้วยนะครับที่เช้าวันนี้นะครับเราได้ฟังตอนเช้านะครับก็มีเพิ่นบอมแมนผู้สาวเฮาไปแล้วนะครับในเวอร์ชันใหม่แล้วก็ล่าสุดนี้กับเพลงให้เคอรี่มาส่งได้บอกในเวอร์ชันของ3สาวนะครับอันประกอบด้วยน้องเบลนิพาดาน้องอายจริงๆแล้วก็น้องกิมกอยด้วยครับ
1: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง
0: คนลูกทุ่ง Next นะครับก็เริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งในช่วงตอนสายๆของวันนี้นะก็หลายคนนะครับยังคงอยู่บนถนนอยู่นะครับก็ขอให้ราบรื่นกับการเดินทางแล้วก็ไปทำงานทันเข้างาน9โมงบ้าง8โมงครึ่งบ้างคนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plusน้ำเผ็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119

0: พลงเพราะจังเลยครับที่คุณช่วยเลือกผ่านเข้ามาอีกเพลงหนึ่งเช้านี้ Daily ครับจากเอสปรัชญาอันดับที่9สัปดาห์ล่าสุดนี้ด้วยนะครับขอบคุณ Mushroom Plus ครับน้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์นะดูแลเรื่องสุขภาพของเราได้เป็นอย่างดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีอาการคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์นะครับสูงๆแบบนี้ต้องกินเนาะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าไตรกลีเซอไรด์สูงๆคอเลสเตอรอลสูงๆมันก็จะไปพอกตามส่วนต่างๆของร่างกายนะครับไขมันพวกนี้เป็นไขมันที่อยู่ในเส้นเลือดทั้งนั้นเลยซึ่งไม่สามารถที่จะแบบลดลงได้ภายในแบบ2วันหรือว่าต้องมีตัวช่วยอื่นๆใดๆนะครับโดยเฉพาะเส้นเลือดนะครับที่มีไขมันมากๆมันไปอุดตันหัวใจอุดตันสมองไปพอกที่ตับโอ้โหมันคือความเรื้อรังของโรคต่างๆโรคร้ายต่างๆตามมานะครับอุดตันที่สมองคืออาการสโตรกเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอนะครับก็จะทำให้คุณชาครึ่งซีดนะครับปากเบี้ยวนะครับแล้วก็มีอาการที่จะต้องไปฟื้นฟูนะครับในระยะยาวต่อไปหรือถ้าเกิดว่ามันไปอุดตันที่เส้นเลือดหัวใจ3เส้นอย่างเงี้ยโอ้โหคุณต้องไปบายพาสหัวใจไปทำบอลลูนใดๆซึ่งมันคือการผ่าตัดใหญ่นะครับไม่ใช่เรื่องเล่นๆดังนั้นเมื่อคุณไปตรวจร่างกายแล้วก็หมอบอกคอเลสเตอรอลสูงนะคะอย่าแค่หัวเราะแล้วก็อี้ๆนะครับแล้วก็กลับไปกินเหมือนเดิมนะครับหรือบางคนบอกว่าอ่ะฉันก็แบบคุณท็อปก็หมอก็บอกคอเลสเตอรอลสูงอะแต่ทำยังไงดีนี่พี่ก็แบบว่ากินคลีนแล้วนะไม่กินหมูทะแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าท้ายที่สุดคือบางทีพวกนี้มันเกิดกับมาจากพฤติกรรมสะสมไม่ได้สะสมเมื่อเดือนที่แล้วไม่ได้สะสมเพิ่งเป็นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแต่ว่ามันคือพฤติกรรมการกินรวมทั้งน้ำตาลสะสมบางคนเนี่ยนะครับเวลาไปตรวจเบาหวานนะครับก็จะไปหลอกหมอเช่นวิเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเจาะเลือดนะหมอจะต้องเช็คเบาหวานดิฉันต้องอดแบบไม่กินหวานสัก3วันแล้วก็ไปหลอกหมอแล้วก็ไปเจาะออกมาหมอก็บอกว่าอุ๊ยเบาหวานลงน้ำตาลลงแต่ท้ายที่สุดสิ่งหนึ่งที่คุณไม่ได้ตรวจคือน้ำตาลสะสมอันนี้ต้องตรวจนะครับตรวจแยกกันตรวจเบาหวานคือตรวจน้ำตาลนะวันนี้เดี๋ยวก็หลอกหมอได้เช่นวิฉันไม่กินโค้กแฟนต้าเป๊ปซี่เดี๋ยวก็ดูสิหมอจะต้องชมฉันว่าเนี่ยคุมน้ำตาลดีมากเลยแต่น้ำตาลสะสมต้องตรวจแยกต่างหากนะครับซึ่งหลายๆคนไม่ได้ตรวจตรงจุดนี้นะครับตรวจน้ำตาลสะสมคือย้อนหลังไปเมื่อ3เดือนที่แล้วคุณกินน้ำตาลเยอะคุณกินหวานเยอะหรือเปล่าน้ำตาลสะสมเยอะไหมนะครับหมอบอกว่าต้องกินน้ำตาลไม่เกินวันละ2ช้อนชาแต่ถ้าเกิดว่าคุณกินวันหนึ่งอาจจะอยู่กับอาหารนะครับอยู่กับอะไรแบบน้ำตาลที่มันแฝงอยู่ในเครื่องดื่มต่างๆนานาใดๆอะไรเงี้ยนะครับแม้กระทั่งการกินบางคนบอกว่าเนี่ยก็ไม่ได้กินกาแฟใส่น้ำตาลนะคุณท็อปกินกาแฟดำเลยแต่ตอนกลางวันกินน้ำตาลใส่ลงไปในก๋วยเตี๋ยวกะนะครับน้ำตาลซึ่งใส่ลงไปในกับของต่างๆนี่แหละมันจะสะสมอยู่มันก็เลยทำให้เกิดน้ำตาลสะสมซึ่งมันจะก่อให้เกิดเบาหวานในระดับที่เป็นเบาหวานแฝงนี่นะครับซึ่งสามารถช่วยได้ทุกอย่างเลยที่ดีเจท็อปบอกมาทั้งคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์เบาหวานกินตัวนี้ Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์นะครับส่วนใหญ่คนจะรอตรวจให้เป็นก่อนแล้วก็ท้ายที่สุดคือไปหลั่งน้ำตาเอาตอนสุดท้ายนะครับเบาหวานขึ้นตาช็อกจากน้ำตาลตกน้ำตาลสูงใดๆนู่นนี่นั่นนี่แหละคือตัวการสำคัญส่วนใหญ่คนจะต้องเห็นมันก่อนนะครับเช่นหมอบอกว่าเส้นเลือดอุดตันที่หัวใจ3เส้นตอนนี้ตกใจแล้วค่ะตอนนี้ทำยังไงดีก็ขอเชิญไปผ่าตัดทำบายพาสและทำบอลลูนซึ่งเสียค่าใช้จ่ายเป็นแสนตอนนั้นจ่ายได้แสนก็ต้องจ่ายเพราะว่ากลัวตายแต่วันนี้อีน้ำเห็ดบอกให้กินไม่กินเพราะว่าชะล่าใจส่วนใหญ่คนจะเป็นแบบนี้นะครับดังนั้นอยากให้คุณที่ทานตัวนี้ทานไปเลยเป็นเหมือนของกิจวัตรประจำวันพี่ท็อปเนี่ยทานทุกวันเพราะว่าเราเนี่ยไม่อยากจะแบบว่าเป็นนู่นเป็นนี่อะไรเงี้ยเราอยากจะแบบว่าอายุแบบ85 90ฉันไม่รู้เลยฉันจะอยู่ถึงหรือเปล่าแต่ถ้าฉันอยู่ถึงฉันจะต้องเป็นคนแก่ที่แข็งแรง เออฉันปฏิวัติตัวเองแบบนี้ไว้เลยนะจริงๆแล้วก็พูดกับตัวเองว่าจะไม่เป็นภาระลูกหลานไม่นอนติดเตียงนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าท่านจะดีไปเลยก็คือขอให้หลับแล้วก็ตายไปเลยจะได้ไม่ต้องแบบว่าเป็นภาระรักษาโน่นนี่นั่นพยุงหามกันไปนะครับหรือว่าต้องคนมีคนต้องมาดูแลโน่นนี่เมียว1ทรมานตัวเอง2ถ้าตายขอตายแบบว่าดีแล้วหลับไปเลยนะครับแบบเนี้ยนะครับเรียกว่าคนมีบุญตายนะครับจริงๆนะอย่างแม่น้องน้ำอย่างเงี้ยนะครับคนมีบุญตายนะครับคือหัวใจหยุดเต้นปุ๊บแล้วก็ไปเลยไม่มีโรคอะไรเลยนะคุณแม่นะครับแข็งแรงดีเบาหวานคอเลสเตอรอลความดันไม่มีแต่นี่คือเป็นบุญแต่ว่าคือหมดอายุไขนะครับไม่มีใครอยู่เป็น300ปี400ปีไม่มีนะครับดังนั้นเมื่อเขาหมดอายุไขก็จะแบบดีไปแบบเนี้ยนะครับเป็นบุญนะครับมากๆอยากให้ตายแบบนี้จริงๆนะครับนะก็ขอให้ทุกคนตายแบบนี้อันนี้ไม่ได้แช่งแต่อยากขอให้ตายแบบว่าทรมานตายป่วยเป็นโรคแบบทรมาน5ปี10ปีก่อนตายนะครับใดๆนู่นนี่นั่นเบาหวานตัดขาขาไม่มีนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยอยากให้ได้เป็นเลยกินตัวนี้ครับมัชรูมพลัสพูดมาซะตั้งนานให้โทรไปที่เบอร์นี้ครับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วขอให้คุณแข็งแรงไปจนวันสุดท้ายของชีวิตแล้วคุณก็หลับตายไปนะครับโทรไปที่02-857-5119โทรเบอร์นี้นะครับราคาไปแค่หลักร้อยแล้วคุณกินแค่วันละ1ซองแค่นี้เองครับไม่ได้เหนือบ่ากว่าแรงกับการใช้ชีวิตเลยกินละลายกับน้ำอุ่นน้ำร้อนวันละแค่ซองเดียว02-857-5119 02-857-5119ทานเถอะเชื่อพี่ท็อปเพราะว่าเราจะต้องไม่ป่วยติดเตียงเราจะต้องเป็นคนแก่ที่แข็งแรงและดูแลตัวเองได้คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
1: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
2: Next It's Radio
3: Presented by
4: เปิดซองไทยเชฟอะไรเข้มข้นจริงใจจะใช้ขยาวจะคลุกจะรอยก็อร่อยถูกใจ
5: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
6: ไม่ต้องซื้อก็ได้อย่ามาบ่นให้ได้ยินทีหลังนะว่าเสียดายใครที่มีอาการปวดเข่าปวดข้อฝืดจะลุกจะนั่งก็โอ๊ยบอกเลยนะคะตัวนี้กินแล้วหายชัวอย่างมีเพื่อนๆรุ่นเดียวกันเนี่ยไปดูสิเดี๋ยวนี้แค่จะออกไปตากผ้าหน้าบ้านหรือบางทีอ่ะลูกหลานชวนไปตลาดนิดนึงอ่ะบอกไม่เอาไม่ไปปวดเข่าไม่อยากเดินกลัวเป็นภาระลูกหลานกินแล้วเป็นไงเดินปลอเลยตัวนี้นะคะจัดเต็มเน้นๆเลยแต่ที่หลักๆเลยนะคะเขามีคอลลาเจนไทป์ 2ช่วยแก้เรื่องข้อเข่าเข่าดังก๊อบแก๊บเข่าฝืดแก้ได้ช่วยได้ด้วยคอลลาเจนตัวนี้เลยค่ะ
5: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
7: ยุงแมลงสาบมดฉีดให้หงายท้องมาลองสเปรย์กังฟูฟูฟูกังฟูฉีดโดนตายเรียบกำจัดยุงแมลงสาบมดสิ้นซากสเปรย์กังฟูมีทั้งกลิ่นลาเวนเดอร์และตะไคร้มีจำหน่ายที่ร้านค้าชั้นนำหรือสั่งออนไลน์ก็ได้ซื้อติดบ้านไว้เลยสาบมดฉีดให้หายท้องให้มันอังมาลองสเปรย์กังฟูฟูฟู
8: ปวดเมื่อย
9: โอ้ย
8: แมลงกัดคัดตึง
10: เมื่อไหร่ให้จำไว้ยามองตราเชื้อเอมครบสูตรตำรับไทยไพรสด
3: สลิดพังพรตะไคร้หอมสดชื่นผ่อนคลายสบายใจมีจำหน่ายทั่วประเทศเพิ่มเติมซื้อทาง Facebook เชอเอมบอกเลยมาจากคนลุกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10บาททุกชิ้น
9: พูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
3: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
1: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
2: คนลุกทุ่ง
1: Next Sound Check
3: Sound Check

สิให้ไอ้เจ็บซ้ำฟ้าพุ่นปีเจ้าจึงพาเขามาบุกรุกพื้นที่โดยบ่ย่านอ้างขาดใจบ่คิดว่าเจ้าสิเฮ็ดกันปานนี้

ขึ้นชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 8:00 น.กับถัปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กับติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดป้องกันฟันผุลดกลิ่นปาก
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ได้ข่าวว่ารถ EV หายางเปลี่ยนยาก
6: ไม่จริง
5: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
6: ไม่จริง
5: แล้วอะไรจริงอะ
7: B-Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
5: เส้นละ 1,990 บาท
7: ใช่และพิเศษสมาชิก B-Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
5: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ B-Quick จริง
7: ๆสอบถามโทร1153
8: เติมที่เพื่อรถสร้างรายเพื่อคุณ
9: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลไกลก็เ

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีในการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาและจับตาหลังพรรคกล้าทำปรับออกจากวิปฝ่ายค้านรวมทั้งสถานการณ์น้ำ11จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาหลังเขื่อนเจ้าพระยาทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำติดตามกับคุณธิตรีสายสว่างครับ
4: นายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และการประชุมระดับสูงต่างๆในช่วงสัปดาห์ผู้นำนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่20ถึง27กันยายนนี้ยังต้องจับตาความเคลื่อนไหวการเมืองหลังพรรคกล้าทำปรับออกจากวิปฝ่ายค้านโดยโครงสร้างของพรรคร่วมฝ่ายค้านเหลือเพียง5พรรควันนี้ 9:30 นที่ห้องแถลงข่าวรัฐสภาในณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินำทีมสสพรรคประชาชนแถลงข่าวความพร้อมการเตรียมเดินทางไปยื่นหนังสือถึงปปช.เพื่อให้ไต่สวนและดำเนินคดีกับกกต.เรื่องมติหัวเลือกสว.ซึ่งจะไปยื่นในวันศุกร์นี้10โมงเช้าที่บ้านพระอาทิตย์นายสนธิลิ้มทองกุลนัดแถลงข่าวเปิดทิศทางการเคลื่อนไหวในภาคประชาชนรอบใหม่ภายใต้แนวคิดรวมพลังแผ่นดินเอาประเทศไทยของเราคืนมาโดยหยิบประเด็นทุนต่างชาติสีเทานอมินีการถือครองที่ดินและทำธุรกิจที่อาจกระทบต่อผลประโยชน์ของคนไทยขึ้นมาเป็นประเด็นสำคัญช่วงบ่ายศาลปกครองกลางนัดอ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุดคดีที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกับสามียื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองกลางที่ไม่รับพิจารณาคดีใหม่กรณีมีคำสั่งให้นางสาวยิ่งลักษณ์รับผิดชอบชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนในฐานะนายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติที่ปล่อยให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวยังต้องติดตามสถานการณ์น้ำ11จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาหลังเขื่อนเจ้าพระยาทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำวันนี้อยู่ที่ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อรับสถานการณ์น้ำฝนน้ำและตั้งแต่ 8:00 นวันนี้ตามเวลาในไทยร่วมส่งกำลังใจเชียร์น้องเนเน่นางสาวรัติการอำลอยศิลปินสาวชาวไทยวัย16ปีเข้าลุยในรอบชิงชนะเลิศอเมริกาสก็อตทาเลนต์ธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่4เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่27กันยายนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้โดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปขณะที่ทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นคลื่นสูง 2-3 เมตรชาวเรือบริเวณดังกล่าวควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง
5: คิดดีทำดีทำได้อยู่ที่ใจของเราด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 9:00 น.ทัพปนวัฒน์เลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
1: Next It's Radio Presented by
2: เชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ

นี่คือโปรเจกต์ล่าสุดจากจูเมนมิวสิกนะครับไททอนเจนครับเอาเพลงเก่าๆมาปัดฝุ่นอาร์เรนจ์ใหม่แล้วก็มีการเรียกว่าเอามาฟีดกันนะครับของนักร้องเรียกว่าคลอสกันเลยทีเดียวนะครับในช่วงนี้นะครับก็ได้ฟังรำคาญก็บอกกันเด้อนะครับออริจินอลเวอร์ชันนะครับของลำเพลินวงศกรนะครับที่เคยถือได้ว่าเป็นเพลงแจ้งเกิดของเขาเลยก็ว่าได้แต่ครั้งนี้มาพร้อมกับน้องแทนไทยแล้วก็หนามเตยด้วยนะครับส่วนก่อนหน้านั้นมีก้อนขี้ฟ้านะครับในเวอร์ชันของเต่าปูสินที่ฟีเจอริงกับน้องกิ๊กไอรดาหรือว่าน้องกิ๊กจากนิวคันทรีนั่นเองครับ

แน่นอนที่สุดครับช่วงเวลาของหน้าฝนแบบนี้เนาะก็เราจะหลีกเลี่ยงเรื่องของมดขึ้นบ้านมดก็หนีน้ำเหมือนกันนะครับมันลงทรงแมลงสาบใดๆรวมทั้งยุงซึ่งก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่ายุงเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นยุงที่เป็นพาหะของไข้เลือดออกไข้มาเรียอะไรต่างๆเหล่านี้มันจะทำให้เราเนี่ยจะต้องไปรักษาตัวนะแล้วก็แบบเป็นไข้เลือดออกนี่อยู่บ้านไม่ได้นะจ๊ะตายนะจ๊ะต้องไปหาหมอเพื่อที่จะไปให้ยาฆ่าเชื้อแล้วก็ต้องแอดมิดหลายวันด้วยนะครับแต่วันนี้ตัดวงจรสิ่งเหล่านี้นะครับด้วยการใช้สเปรย์กำจัดยุงมดและแมลงสาบกับกังฟูนะครับผู้พิชิตและพิทักษ์แมลงร้ายตัวร้ายนะครับในบ้านเรานะครับซึ่งตอนนี้กังฟูสเปรย์นะครับเป็นสเปรย์กำจัดแมลงน้องใหม่โฉมใหม่ที่มีพลังฉีดที่รุนแรงนะครับกำจัดได้ทั้งแมลงบินแมลงครานนะครับออกฤทธิ์ฉีดครั้งหนึ่งสูงสุดได้4สัปดาห์นะครับนี่คือนวัตกรรมที่เขาออกแบบมานะที่บอกว่าคุณไม่ต้องมาฉีดทุกวันไม่ต้องเลยเดี๋ยวนี้สบายแล้วฉีดครั้งเดียวอยู่ได้เกือบเดือนเลยทีเดียวนะครับ2สูตรทั้งสูตรกลิ่นลาเวนเดอร์แล้วก็กลิ่นตะไคร้หอมสบายไม่ฉุนจมูกนะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับยังมียาจุดกันยุงกังฟูซึ่งจุดไล่ยุงได้นานกว่า8ชั่วโมงต่อ1ขดนะครับมีทั้งสูตรปกติแล้วก็สูตรควันน้อยด้วยตอบโจทย์ในทุกบ้านด้วยกังฟูหาซื้อได้แล้ววันนี้นะครับที่ห้างสรรพสินค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศครับ

แหมวันนี้มีคนคิดถึงเพลงเก่าๆเพลงนี้ของพี่จ่อยนะครับที่ไม่ได้ฟังกันนานแล้วป่าพญาตุ๊กๆนะครับแหมนะก็พาไปขึ้นตุ๊กๆแล้วก็กินน้ำมะพร้าวอย่างชื่นใจนะครับนะก็ยินดีด้วยนะครับกับคนที่หูไวที่สุดนะครับหูไม่ไวหูไม่แว่วนะต้องเรียกได้ว่าหูไวจริงๆนะครับพอยิงปั๊บมาเลยครับสำหรับ The Monitor Game เล่นทีเผลอกับโจทย์น้ำมะพร้าวนะครับแสดงความยินดีกับคุณโจมหาชัยโจทย์ข้อนี้นะครับป้าเผาได้ทันเหมือนกัน10คนแรกมีพี่จินปอเปียสาหร่ายยิ้มใสครับบังซุปคุณรณชัยคุณพิสมัยอ้าวเห็นไหมทางไกลจากเกาหลีเขายังมาทันเลยนะครับพี่กุ้งจากสระแก้วป้าแป๋วกาแฟสดและพี่อ้วนพัฒนาการนะครับส่วนพี่จุกส่งมาเหมือนกันที่จริงก็ทันแต่พิมพ์ผิดเป็นน้ำมะพร้าวค่ะตกวาแหวนเลยไม่ได้นะครับว่าเรียกได้ว่าเวลาพิมพ์มาต้องตั้งใจพิมพ์เลยบางทีน้ำมะหรือรีบส่งมาอย่างนี้ไม่ได้นะครับนะหรือน้ำมะแพะนี้ก็ไม่ได้ดังนั้นเวลาพิมพ์ต้องดูให้ดีว่าผิดหรือเปล่านะครับแม่เสียดายเลยพี่จุ๊

ขอบคุณคุณนกชาลิดาด้วยนะครับส่งปัจจัยร่วมบุญมาในการร่วมนะครับกับคนลูกทุ่งนะครับซึ่งก็จะมีงานทำบุญครบรอบ3ปีแล้วก็วาระของการขึ้นออฟฟิศใหม่ที่สตูดิโอใหม่ของเรานะครับที่เวนิสเดอะไอริสที่นี่นะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับส่งกำลังบุญมาแล้วเดี๋ยวพี่ท็อปเอาใส่ซองถวายพระเป็นปัจจัยกันต่อไปด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับหลายๆคนเนาะซึ่งมาร่วมบุญกันนะครับแล้วก็ติดแบบนู่นนี่นั่นมานะครับทั้งของคาวของหวานผลไม้น้ำแข็งนะครับก็ร่วมบุญกันนะครับซึ่งทางเราเนี่ยก็เตรียมอาหารเป็นบุฟเฟ่ไว้อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีแฟนๆเนี่ยก็จะร่วมบุญกันคนละหม้อ2หม้อนะครับบางคนก็เป็นข้าวเหนียวหมูปิ้งบ้างอะไรเงี้ยเอาไปกินรองท้องกันด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยก็เจอกันวันเสาร์นี้นะครับเลี้ยงเพลบางคนกี่โมงกี่โมงเลี้ยงเพลมาตั้งแต่8โมงหรือมาตั้งแต่6โมงเช้าก็ได้แต่ว่าพระน่ะมา9โมงครึ่งค่ะคนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจากแอร์เพลย์และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดยอัลเบอร์โลนคอลลาเจนแก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119

0: ก็ดูแล้วก็ลุ้นเนเน่รอยัลนะครับกับการถ่ายทอดสดนะครับของ American Got Talent 2026ซึ่งวันนี้เป็นรอบไลฟ์ฟิแนลด้วยนะครับตอนนี้เนเน่ยังไม่ขึ้นนะนะครับการแสดงของผู้เข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศตอนนี้ก็ดำเนินไปหลายคนละนะครับก็มีโชว์ร้องเพลงอันนี้ก็นี่ก็มีการโชว์โหนชงโหนเชือกอะไรกันไปเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับว่าไม่จำเป็นจะต้องเป็นแบบเอาร้องเพลงอย่างเดียวนะครับนะอ่ะเดี๋ยวรออัปเดตกันพี่ท็อปคิดว่าเดี๋ยวประมาณสักเนี่ย9โมงกว่าๆเนเน่จะขึ้นนะครับหลายคนก็ลุ้นกันไปด้วยนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดนะครับก็จะมาจากคะแนนโหวตแล้วก็คะแนนโหวตในครั้งนี้ก็จะมาจากทางคนไทยนะครับแล้วก็ที่ปาร์ตูริโกเท่านั้นนะครับคือคนไทยในไทยแลนด์นะครับจะสแกดูแล้วก็ส่งใจเชียร์แต่ว่าคะแนนที่สำหรับเป็นสกอร์กับการโหวตให้กับน้องเนเน่รอยัลตัวแทนของประเทศไทยของเราที่ไปอยู่ในรอบฟิแนลของ American Got Talent ในครั้งนี้นะครับก็จะต้องเป็นเฉพาะคนที่อยู่ในอเมริกันในอเมริกาเท่านั้นนะครับจะเป็นคนอเมริกันกันหรือคนไทยกันหรือจะเป็นคนไทยที่อยู่ในอเมริกาจะมีสิทธิ์นะครับในการที่จะโหวตให้กับน้องเนเน่นั่นเองเดี๋ยวรอติดตามนะครับว่าน้องจะได้รางวัลชนะเลิศหรือเปล่าตอนนี้เขาก็มีการแข่งขันกันอยู่นะครับสำหรับการถ่ายทอดสดพี่ท็อปก็ดูจากลิงก์ไลฟ์อยู่ตอนนี้ด้วย
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlayและคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119
2: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
3: Next It's Radio Presented by
4: เชอเอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ

0: านกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาม
1: ีกระเป๋ามีในรถมีโต๊ะทำงานมี
2: อยู่ที่ไหนให้จำไว้ยังไงต้องเชอร์เอมเสน่ห์ไทยติดใจติดมือยาดมกลิ่นหอมสมุนไพรสดชื่นสะอาดสบายใจปลอดเชื้อราไม่มีน้ำหอมเจือปนเชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือสั่งซื้อทาง Facebook เชอร์เอมบอกเลยจากคนลูกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10บาททุกชิ้น
3: พูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้กดมันไว้กดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยๆไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
4: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยมัชรูมพลัสน้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
5: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งคนลูกทุ่ง
6: Next
5: Sound Check
6: Sound Check

0: ซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับของกวางดงฤทัยครับแล้วก็การฟีเจอริ่งกับน้องทีทีเล็กส์เพลงน่ารักดีเนาะชื่อเพลงว่าบ่มีไผ่นะครับถ้าเกิดว่าฟังแล้วชอบขอได
1: ้คนลูกทุ่ง Next Sound Check Sound Check Sound Check
0: เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันแล้วเนาะใครที่ได้ทำคลิปไทยเชฟนะครับไปเจอไทยเชฟที่ร้านไหนร้านเบเกอรี่ร้านสะดวกซื้อร้านขายอุปกรณ์เครื่องปรุงต่างๆนะครับถ่ายคลิปมาความยาวไม่จำกัดแล้วก็ไม่จำกัดสไตล์เลยนะครับจะเห็นตัวคุณไม่เห็นตัวคุณใดๆแต่ให้เห็นผลิตภัณฑ์ไทยเชฟนะครับแล้วก็เอาไปโพสต์ไว้ในช่องโซเชียลมีเดียก็คือ Facebook นะครับแล้วก็เปิดเป็นสาธารณะด้วยนะครับบางคนไม่เปิดทางไทยเชฟก็จะไม่เห็นนะครับเสียโอกาสนะครับต้องเปิดเป็นพับบลิกด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมในแคปชั่นแฮชแท็กด้วยนะครับไทยเชฟเอฟขนลุกทุ่งนะครับใครที่ทำการกติกานี้นะครับ4คลิปจะได้กิฟต์การ์ดนะครับ4รางวัลในทุกเดือนซึ่งเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมีการประกาศรายชื่อผู้โชคดีประจำเดือนกันยายนนี้กันแล้วนะครับส่วนผู้โชคดีในเดือนสิงหาคมประกาศรายชื่อผู้โชคดีแล้วก็ส่งของรางวัลไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งคุณมนมนทิราคุณพัทธิราสุภาพิษคุณสกัญญาโมคาพันธ์แล้วก็คุณสำเนียงคำลือนะครับยินดีด้วยกับผู้โชคดีเมื่อปลายเดือนสิงหาที่ผ่านมาสัปดาห์หน้าได้รู้นะครับว่าใครกันน่าจะได้อีก4รางวัลนะครับไปช้อปปิ้งฟรีๆเป็นกิฟต์การ์ดจากไทยเชฟนั่นเองครับเดี๋ยวเราจะเบรกกันแป๊บนึงชั่วโมงหน้ากลับมาท็อปกี้ขยี้ข่าว

0: สถานีวิทยุเจรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:00 น.กับทัพพนวัฒน์เลขสุนทรากรครับกรมชลประทานเตือน11จังหวัดลุ่มเจ้าพระยารับมือหลังเขื่อนเจ้าพระยาเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: สนับสนุนโดย
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
6: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: เร่งรีบต้องนี
9: ้เกสรบัวหลวง
8: ดอกสารพี
9: ดอกพิกุล
8: ดอกมะลิและอื่นๆ
9: รวมกันเป็น
8: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
9: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ

0: างจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: กรมชลประทานเตือน11จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาเตรียมรับมือหลังเขื่อนเจ้าพระยาเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคุณวรชนฟักขาวรายงานครับ
5: นายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทานออกประกาศด่วนที่สุดแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาฉบับที่5ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด11จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาประกอบด้วยจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศแจ้งเตือนฉบับที่3เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลและพื้นที่ลุ่มทางกรมชลประทานมีการคาดการณ์ว่าในอีก 1-9 วันข้างหน้าโดยในวันที่23กันยายน2569ที่สถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุดประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับปริมาณน้ำของลำน้ำสาขาอีก 300-400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณระหว่าง 2,100 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและมีการผ่านน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้ง2ฝั่งของลำน้ำเจ้าพระยารวมกันในอัตรา400ถึง450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจึงมีความจำเป็นจะต้องระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลทำให้มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีก70เซนติเมตรถึง1เมตร70เซนติเมตรบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินและอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและที่อำเภอวิเศษชัยชาญอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองอย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำดังกล่าวกรมชลประทานจึงขอแจ้งเตือนพื้นที่11จังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยารวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยขอให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดวรชนฟักขาวรายงานครับ
4: ช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณอัญชลีศิลปะชัยครับ
6: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ใช้เวทีการประชุมสมัชชาใหญ่ UN ชี้แจงและปกป้องการทำสงครามกับอิหร่านว่าปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐสามารถป้องกันไม่ให้อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์ไว้ในครอบครองพร้อมเตือนด้วยว่าสหรัฐอาจทำลายอิหร่านให้สิ้นซากหากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติความขัดแย้งได้ต่อกันที่เรื่องประธานาธิบดีทรัมป์ผู้นำเดนมาร์กและกรีนแลนด์ได้ลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการเสริมสร้างความมั่นคงในภูมิภาคอาร์กติกและแอตแลนติกเหนือซึ่งเปิดทางให้สหรัฐสามารถขยายฐานทัพบนเกาะกรีนแลนด์ได้และช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดหลังจากทรัมป์พยายามผลักดันให้เกาะแห่งนี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐด้านกษัตริย์ซาอุดีอาระเบียส่งตาหน้ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนว่าเป็นกองกำลังติดอาวุธก่อการร้ายและว่ากลุ่มดังกล่าวซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านพยายามโจมตีนครเมกกะดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอิสลามหลายครั้งอัญชลีศิลปะชัยรายงาน
4: ปิดท้ายที่คนไทยทั้งประเทศร่วมส่งแรงใจเชียร์ศิลปินเยาวชนไทยเนเน่รอยัลหรือแพรรัตติการอําลอยสาวน้อยวัย16ปีที่สร้างชื่อบนเวทีระดับโลกด้วยการทะลุเข้าสู่การแข่งขันรอบไฟนอลในรายการอเมริกาก็ทาเลนต์ซีซั่น21ทางช่อง NBC สหรัฐอเมริกาล่าสุด Facebook เนเน่รอยัลได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ข้อความชวนแฟนๆร่วมส่งคะแนนโหวตเพื่อสานฝันสู่ชัยชนะโดยระบุว่า Final tonight please vote I want to be champions thank you #NeneRoyal
7: การให้อภัยคือการให้ที่บริสุทธิ
4: ์รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา10นาฬิกาทัพพนวัตรเลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
9: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
10: Next It's Radio
11: Presented by
12: Avalon Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลว ทร02-857-5119

0: ท็อปกี้ขยี้ข่าว
1: สนับสนุนโดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสนใจโทร 089-527-9933
2: สนับสนุนโดย

0: มาแล้วจ้าวันพุธที่23กันยายน2569นะครับกับช่วงเวลาท็อปกี้ขยี้ข่าวสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านและสวัสดีพี่ท็อปด้วยครับ
1: สวัสดีครับมาแล้วเรียบร้อยนะฮะแหมเรียกว่าแกมาตามเวลาพอดี
0: ทำไมอ่ะ
1: เพราะฉะนั้นเมื่อกี้เนี่ยฉันกะว่าถ้าเกิดว่าแก
0: มาเร็ว
1: ฉันก็ให้กับเปิดรายการไปก่อนเพราะฉันไปดูเนเน่รอยัล
0: อ๋อประกวดวันนี้หรอ
1: วันนี้เป็นฟาแนล
0: คือแปลว่ารอบชิงป่ะ
1: เป็นไลฟ์ฟาแนลรอบชิงแล้ว
0: ไลฟ์แปลว่าตอนนี้สมมติ9โมงที
1: ่
0: อเมริกาประมาณสัก 2-3 ทุ่ม
1: ใช่ถูกต้อง
0: แล้วก็แข่งจริง
1: แข่งจริ ง
0: เดี๋ยวจะรู้ผลจริง
1: ๆยังเขามาจากคะแนนโหวตจากคนในอเมริกาเท่านั้น
0: ซึ่งอเมริกาเป็นประเทศมันค่อนข้างใหญ
1: ่แล้วก็ที่ปาโตริโกเท่านั้นคนไทยไม่มีสิทธิ์โหวตข้ามทวีปไปนะฮะ
0: ของคนไทยต้องไปไทยแลนด์ก็อดทาเลนต
1: ์
0: แต่นี่เขาเป็นอเมริกาก็อดทาเลน
1: ต์ถูกต้อง
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นเดาต่างฝั่งบ้านเขา
1: แต่ว่าคนไทยก็รวมตัวกันที่นู่นคนไทยในอเมริกาไงเ
0: ข
1: าทุ่มโหวตได้ก็จะกดโหวตนู่นนี่นั่นผ่านทางเว็บไซต์นู่นนี่อะไรอย่าง
0: เงี้ยโอ้แต่เอาจริงๆคนไทยในอเมริกาถ้าเทียบกับประเทศหน่อยเดียวเอง
1: แต่ก็อาจจะมีคนอเมริกาที่แบบว่าเห็นความสามารถของเนเน่ไง
0: เหมือนกับกรรมการที่ผ่านมาหลายๆรอบ
1: ใช่ที่มีแบบว่าแบบมีการกดปุ่มทอง
0: ซึ่งเชื่อเลยว่ามีด้วยเหมือนกันไม่งั้นก็ผ่าน
1: แต่เมื่อกี้นี้เนเน่ทำแบบโชว์ได้ดีจนคณะกรรมการชมนะ
0: จริงเหรอ
1: แต่ว่าฉันแอบเห็นนะฉันว่าฉ
0: ัน
1: เก
0: ิ
1: ดคนที่ทำกราฟิกอ่ะค
0: ือ
1: ฉันก็นั่งดูหลายโชว์ม
0: ี
1: ต
0: ั
1: ้งแต่โชว์อีมายากลโชว์
0: คือมีโชว์อื่นๆมาตลอดละ
1: ใช่เนี่ยจะไปท้าย
0: แล้วด้วย
1: ฉันก็ดูตั้งแต่ประมาณ8โมงกว่าจากรายการไปฉันก็ดู
0: ยังกับประกวดนางงามเลยอ่ะดูแบบสดๆเลยแล้วมันเป็นยังไงที่พี่บอก

0: บ้านตัวเอง
1: ใช่ถูกต้อง
0: เออ
1: ไปเพลย์ดูได้เลย
0: เอาลองไปดูได
1: ้ไปดูได้เลยว่าคนอื่นไม่มี
0: เขาดูกันทั้งไหน
1: ฉันก็มีเว็บลิงก์ปลอมของฉันนี่แหละ
0: ไม่ใช่สิแหมคือหมายถึงดูทางออนไลน์
1: ออนไลน์นี่แหละเขาเป็นคนส่ง
0: ไม่ได้มีทางถ่ายทอดทางช่องไหน
1: ไม่มีฮะ3579ไม่มี
0: เพราะว่ามันเป็นอเมริกาเขาทันเลย
1: ใช่ไม่มีนะฮะบางคนบอกไปดูเปิดช่อง7ทำไมไม่เจออ
0: ะไรแบบนี้
1: อะไรอย่าง
0: นี้ถามไว้ก่อนเพราะว่าบ้านเราก็จะเป็นที่บอกเป็นไทยแลนด์ก็ทันเลย
1: ใช่อ
0: ันนี้มันคืออเมริกาก็ทันเลยนะฮะ
1: ปีหน้าเราจะจัดนะฮะคนลูกทุ่ง
0: ก็ทันเลย
1: ฮะโกสทันเล
0: ยโอ้แข่งเป็นผีด้วยเอาทีละอันแล้วกันเอาเนเน่ก่อนละกัน
1: เนเน่ก่อน
0: นะก็เดี๋ยวไปแล้ววันนี้ตกลงเขา
1: ก็จะบวชกันประมาณ24ชั่วโมงเนี่ยนะประมาณวันหนึ่งเขาก็จะเก็บคะแนนแล้วก็จะประกาศ
0: ถึงจะรู้ผลนะ
1: คือ
0: ที่บอกขนาดตอนเลือกประธานาธิบดียังพอเลือกเสร็จต้องอีก 2-3 วันอ่ะ
1: ใช่
0: เพราะว่าคะแนนมันเยอะมากเพราะว่าแบบว่าประชากรเป็นทั้งประเทศนะครับมันค่อนข้างกว้างนิดนึง
1: นะครับมาทักทายกันหน่อยนะสำหรับคนที่อยู่ในออนไลน์ของเราบนแพลตฟอร์ม YouTube นะฮะ
0: อ้าวนะไม่ว่าจะฟังกันอยู่ทางไหนนะครับทั้งวิทยุที่คนลูกทุ่ง FM 103นะครับหรือว่าทางแอปพลิเคชันหรือใครที่ชอบเข้าไปตอบใน LINE @DJKLTFM ช่วงนี้ไม่ต้องไปตอบเออผมเนี่ยสังเกตเห็นหลายที่นะพอเราเสร็จแล้วอ่ะสมมติเนี่ยพอจบท็อปกี้ขยี้ข่าวผมจัดรายการต
1: ่อก็ไปตอบ
0: สมมติเมื่อวานนี้เราเล่นตอบคำถามอะไรกันนะ
1: ไอเดียจัดละครวิทยุ
0: ไอเดียละครวิทยุอ่ะมีคนไปตอบด้วยผมไปตอบทำไม
1: เขาให้ตอบใน
0: YouTube
1: เท่านั้น
0: เพราะว่าช่วงนี้มันถ่ายทอดสดกันแบบสดๆเลยนะครับที่กำลังดูกันอยู่นะเผื่อบางคนคิดว่าเป็นเทปเอ้ามาทักทายกันท่านแรกเลยด้วยนะครับ
1: ท่านแรกเลยฮะ
0: พระรามสองมาแล้วครับวันนี้พี่นาท่าข้ามครับผมสวัสดีพี่เท้าและน้องกี้มาแล้วจ้าทักทายแล้วด้วยจ้า
1: วันนี้ไปแบบเร็วๆเลยนะฮะ
0: กลับมาที่ป้าแป๋วนะครับนะฮะลาดพร้าว101-6สวัสดีพี่เท้าและน้องกี้ด้วย
1: หมวยจากสาทรพี่จิมจากพัฒนาการ
0: สวัสดีทุกคนพี่แมมสุพันธ์
1: บังซุปจากรามคำแหง
0: พี่แมมสุพันธ์นนทบุรีก็มา
1: สาหร่ายยิ้มใส
0: จากนนทบุรี
1: คุณนุ๊กบ้านแพ้จากบ้านแพ้ว
0: บ้านแพ้วก็มาแล้วพี่นุชราบ11แต่อยู่หมู่บ้านเศรษฐกิจบางแค
1: นะฮะแล้วก็ยังมี
0: คุณพัชรินทร์วงคงขำบอกสวัสดีค่ะไม่รู้อยู่ไหนนะครับนะเพิ่งจะมาทักทายกันครั้งแรกแล้วก็ยังมีจากอะไรเนี่ยนะคุณซัมซุงออกคุณนุ๊กบ้านแพ้วนะคุณ
1: นี่คุณรณชัยนี่ไง
0: คุณรณชัย
1: พี่หนูพินด้ว
0: ยพี่หนูพินนะฮะ
1: คุณพ่อวิสิทธ์
0: สวัสดีคุณพ่อวิสิทธ์ทักทายคุณท็อปแล้วก็ลูกชายด้วยนะครับ
1: คุณวลัยพรสวัสดีด้วยครับ
0: ทักทายมาจากสวนผักเนื้อตลิ่งชันนะครับคุณวลัยพร
1: น้องจิ๊บจิ๊บ
0: สวัสดีพี่ท็อปเฮียกี้
1: คุณพิสมัยวันนี้เป็นวันไหว้มาพระบุรุษของชาวเกาหลีเขา
0: เ
1: ห็นบอกว่าเดี๋ยวมีโบนัสจากเจ้านาย
0: จริงเหรออ
1: ารมณ์ประมาณเหมือนประมาณตุ๊ดจีนตุ๊ดอะไรอย่าง
0: เงี้ยตุ๊ดจีน
1: ไม่ใช่อันนี้เขาของที่เกาหลี
0: แต่เกาหลีไง
1: เ
0: กาหลี
1: เทศกาลเขาเรียกว่าอะไรชูช็อกอะไรสักอย่างหนึ่งเขามีชื่อเขามันเป็นชื่อภาษาเกาหลี
0: ไม่ใช่ชูช็อกใช่ไหม
1: ไม่ใช่ชูช็อก
0: เขาชูช็อก
1: คือแบบว่าตอนเย็นนี้อาจจะช็อกกับโบนัสอาจจะได้แบบ10เดือน20เดือน
0: เอา
1: ช็อกกันไปเลยทีเดียว
0: ขอให้เฮงๆนะจ๊ะ
1: นะฮะแล้วก็อย่าลืมนะฮะเดี๋ยวฝากเลขบัญชีไว้ช็อกผ่านมาทางนี้ด้วย
0: ช็อกขอให้ช็อกมาถึงเมืองไทยนะคนนี้ช็อกมาถึงหรือยัง
1: ทำไมฮะ
0: ที่ได้ทองมาเนี่ยคนนี้
1: ใครฮะ
0: เนี่ยมาแววเนี่ย
1: มาแววอ่ะคุณบอมเบีย
0: ใช่ช็อกมาถึงเมืองไทยยัง
1: นั่นแหละสิมาลงมาไลฟ์ไม่เห็นมีเลยนะฮะ
0: เออเดี๋ยวรออยู่เลย
1: วันเสาร
0: ์แม่จ๊ะโทรศัพท์โดนตัดแล้วจ้า
1: เออมาไลฟ์ต้องมาแล้วพี่จิม
0: แล้วก็ยังมีจากคุณระเบียบกินเนื้อจอหรือว่าพี่โอ้ย
1: พี่จุก
0: เออประจุกนะขึ้นจมูก
1: คุณสุริยันบอกว่าฝนตกกระหน่ำทั่วน้ำท่วมกรุงเทพนะคะ
0: จริงเหรออ
1: ย่างสิยังไม่มาจริง
0: พี่สายน้ำนะครับลำลูกกานะจากพรประจักษ์ก็มาทักทายแล้วด้วย
1: พี่ดำแท็กซี่ค่ะ
0: พี่ดำแท็กซี่ที่อยู่ทั่วกรุงเทพเลยด้วยนะฮะไม่รู้อยู่ตรงไหนตอนนี
1: ้นะฮะป้าเผาด้วยละฮะ
0: ป้าเผาจาก
1: ป้าแดง
0: ก็มาแล้วนะครับสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยด้วย
1: พี่มงบอกมีบุรีแดดแรงงานไม่มีทางฟังเพลงเพราะเพลินไปเรื่อยๆแต่ละวันไปไม่มีจุดหมายปลายทาง
0: ให้มีบ้างก็ได้พี่มงนะแล้วก็ยังมีดอกมะพร้าวเมื่อกี้แล้วนะครับพี่หมงแล้วพี่แมวก็มา
1: พี่แมวบอกวันนี้พี่แมวแกรู้มั้ยไปทําอะไร
0: ไปทําอะไร
1: วันนี้ไปเจาะเลือดอยู่หมอตรวจนัดเบาหวาน
0: อ้าวเมื่อวานก็ไปแล้วไม่ใช่เหรอวันนี้ไปอีกเหรอ
1: ฮะ
0: ไปถี่ดัง
1: ก็หมอนัดไง
0: เอออ๋ออาจจะคนละแผนก
1: นี่ไงถึงโรงพยาบาลจุฬาแล้วเจาะเลือดแล้ว
0: จุฬาพรโรงพยาบาลจุฬาพรแถวบ้านเค้าจุฬาพรจะอยู่แถวตรง
1: แถวว
0: ิภาวดีหลัก4
1: ฮะนั่นแหละ
0: แล้ว
1: คุณละเอียดธรรมศรี
0: คุณละเอียดธรรมศรีทักทายด้วยครับนะพี่จิ๋มพระนั่งเก้าสวัสดีคุณท็อปด้วยนะครับ
1: จ้ะนะฮะอ่ะ มาดูข่าวแรกของเราเลยนะฮะโอ้โหเมื่อวานนี้ก็เป็นประเด็นทางสังคมนะฮะมหาอุทกภัย120ชั่วโมง

0: ข้างหน้า
1: ดีที่เราคุยกันเมื่อกี้เลยด้วยด
0: ิเออฉันนึกว่าเป็นหนังอะไรอย่างงี้ปรากฏว่าไม่ใช่
1: เขาบอกว่าภาคตะวันออกของประเทศไทยจะหนัก
0: ก็เช่น
1: มาถึงกรุงเทพ
0: สระแก้วปราจีนบุรี
1: เขาใหญ่
0: อะไรเงี้ยนะฮะประมาณนี้เขาก็อยู่ในโซนนี้แหละเขาใหญ่เพราะเขาใหญ่กับปราจีนเนี่ยอยู่ติดกัน
1: เขาใหญ่มันลิงก์ถึงหลายจังหวัดเลยโคราชปราจีนอะไรอย่างเงี้ย
0: ถูกต้องนะฮะปรากฏว่าเมื่อวานนี้ก็ได้มีการชี้แจงจากกรมอุตุนิยมวิทยาไปแล้ว
1: ตกลงเป็นขนาดนั้น
0: คือเขาบอกอย่าง
1: น
0: ี้เขาบอกว่า
1: ไอ้ฝนเทพเลยด้วยนะถึงขั้นเตรียมยกข้าวยกของขึ้นชั้น2กันเลยนะ
0: นี่ล่าสุดนี่เราก็เตรียมจะย้ายสตูดิโอ
1: นี่เราริมคลองเวนิสเลยนะ
0: กะว่าเนี่ยน้ำจะครึ่งสตูอ่ะเขาบอกมิดหัว
1: ลาก่อยทุกคนกูบอกได้คำเดียวว่าจะไงอ่ะพี่เรื่อง
0: ถ้าเกิดว่าช่วงตรงนี้นะบ้านแกก็ไม่เหลือ
1: ใช่จริงแล้วผมก็ถึงอยากรู้ไงว่าอะไรยังไงมันตกลงมาขนาดไหน
0: ฮะเขาบอกว่าอย่างนี้ไอ้เรื่องฝนที่จะมีระหว่างวันที่23ก็คือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่27กันยายนนี้นะฮะมันจะมีเยอะจริง
1: 23 24 25 26 27 5วันเลย
0: จะมีเยอะจริงอันนี้ไม่เถียงนะกรมอุตุนิยมไม่เถียงนะฮะ
1: ไม่เถียงเพจที่ว่านี
0: ่ไม่เถียงเพจที่ว่านี่ทีอะไรพยากรณ์อากาศอะไรเงี้ยนะฮะปรากฏว่าเขาบอกว่าฝนมันจะตกสะสมเยอะจริงแต่เรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากก็มีเป็นไปตามกลไกของธรรมชาติแต่ไม่ได้บอกว่าท่วมเป็นมหาอุทกภัยที่แบบว่าโอ้โหแบบว่า
1: แบบในหนังเลยอ่ะหรือแบบปีแบบปีสี่อะไรอ่ะที่มันเคยแบบโอ้โหกันขนาดนั้น
0: เขาก็บอกว่ามันมีแบบการแบบรีพอร์ตเพจด้วยเพราะว่าเพจที่ปิวเนี่ยก็จะมีทั้งคนที่ชอบติดตามแล้วก็คนที่อาจจะแบบว่ามันเฟกนิวหรือเปล่ามันเวอร์เกินไป
1: มันทำให้คนแบบตื่นตระหนกตกใจเกินไปหรือเปล่า
0: เขาบอกเป็นฝนพันปีไม่เคยตกขนาดนี้มาก่อนพันปี
1: ขนาดนั้นเลยเหรอวะ
0: เออ
1: ถ้าถูกก็ดีไปถ้าไม่ถูกไม่เสียหมา
0: ก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าเกิดว่าเขาทายถูกจริงๆก็ต้องให้เขานะ
1: ก็ถ้าเขาทายถูกจริงแล้วก็ต้องยกของหลบกันนะหรือไม่เราก็ต้องแบบว่ารายการหายไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับไม่รู้จะจัดกันยังไงเออพอเราอยู่ริมคลองเวนิสโดนทั้งบ้านผมด้วยก็ไม่รู้จะออกไปจากบ้าน
0: ตอนแรกฉันกล่าวว่าฉันจะไปใช้สตูอยู่บนดาดฟ้าแล้วนะตอนแรก
1: ดาดฟ้าเลยเหรอ
0: ดาดฟ้าเลยกับน้ำท่วม
1: คุณนึกถึงเวลาที่คุณรีบวิ่งเข้ามาจังเลยอ่ะคุณได้หน้ากระแทกบันไดสักวัน
0: นะแต่ท้ายที่สุดก็อย่าชะล่าใจแค่นั้นเองก็ฝากเอาไว
1: ้ให้คืออย่างที่เราชอบพูดประจำเขาเรียกว่าอะไรนะให้ตระหนกแต่ไอ้ตระหนักแต่ไม่ต้องตระหนก
0: เออไม่ต้องถึงขั้น
1: ว่
0: า
1: เออตกใจเวอร์จนเกินไปแต่ก็ให้ระวังเอาไว้หน่อยดูเอาไว้หน่อยซึ่งถ้าเกิดตามคำพยากรณ์คือเริ่มตั้งวันนี้เลยด้วยป่ะ
0: ใช่มันจะเป็นฝนตกหนักสะสมคือตกทั้งวันตกทั้งคืนตกเรื่อยๆตกหนักตกเบา
1: แล้วมันก็จะค่อยๆเพิ่มระบาย
0: อันนี้เราต้องสังเกตสังเกตฝนก่อนไม่ใช่อยู่ดีน้ำมาพรึ่มนะฮะ
1: ไม่ใช่น้ำป่านะนี่ก็ทำ
0: ไม่ใช่เนปาลนะฮะ
1: เออนั่นเลย
0: ไม่ใช่แบบนั้นนะฮะ
1: ไอ้นั่นมันอยู่ตรงสันเขาอะไรเงี้ยแล้วมันพุ่มเดียวที่เบสอะไรใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่นะฮะดังนั้นก็ให้ดูถ้าเกิดว่าน้ำเริ่มตกสักสองสามวันต่อเนื่องกัน
1: แล้วไปดูแถวริมคลองเอ้ยทำไมมันเริ่มสูงสูงแล้ววะอันนี้เราต้องเฝ้า
0: แต่เมื่อวานเนี้ยพี่ท็อปเห็นเป็นเพจคนที่เขาลงกันแถวสมุทรสาคร
1: ครับว่าไงครับ
0: มีน้ำท่วมเยอะมากเมื่อวานนี้
1: ก็น้ำขังหลายพื้นที่เพราะว่าช่วงนี้พอหน้าฝนแล้วเอาตรงๆน้ำทะเลมันก็หนุน
0: ใช่ถูกต้อง
1: มันก็ระบายออกไม่ได้อะไรเงี้ยจากเจ้าพญา
0: แต่ว่าน้ำมันท่วมมันไม่ได้ท่วมแค่ตะตุ่มหรือว่าม
1: ันท่วมเยอะเลยเหรอ
0: ท่วมถึงแฮนด์รถจักรยานยนต์น่ะ
1: อุ้ยก็สูงนะ
0: สูงเมื่อวานนี้สมุทรสาคร
1: เฮ้ยจริงเด็ด
0: จริงเมื่อวานนี้ฉันก็เอ๊ะคือแบบว่า
1: ทำไมเราไม่รู้เรื่องเลยเนาะ
0: จริงฉันก็จะมาดูข่าวตอนเช้าไงแกจะไปดูรู้เรื่องอะไรตีห้าฉันดูข่าวแล้ว
1: โอ
0: ้
1: เออ
0: แกเพิ่งตื่นมาเมื่อตอน9โมงนี่เองแก
1: จ
0: ะ
1: มาเรื่องอะไรร้อนเอง
0: เออถูกต้อง
1: ร้อนเล่นร้อนเล่นไปถึงขนาดนั้นเอออ่ะก็ต้องเฝ้าระวังนี่ไงป้าเผาก็บอกอยู่ใกล้สะพานภูมิพลหนีไปอยู่บนสะพาน
0: อ่ะเห็นไหมเห็นว่าจะบอกว่าฉันดูข่าว
1: แล้วแถมไม่ได้มาหนีไปบนสะพานธรรมดานะปีนขึ้นไป
0: เออใช่
1: ไม่ใช่ค่อยๆเดิน
0: ย้ายบ้านนะฮะไปอยู่บนสะพานภูมิพลได้เลย
1: ไม่ย้ายบ้านย้ายร้านส้มตำมะเผา
0: อ๋อเลยเข็นขึ้นไป
1: ใช่
0: ปรากฏว่ารถสอย
1: รถเข็น
0: รถเข็นแตกๆๆๆๆๆ
1: อยู่ที่เดิมก่อนมะเผาอยู่เพิ่งรีบย้าย
0: เออใช่ถูกต้อง
1: เออส่วนป้าจุกมะเผาส่งมาคำป้าจุกบอกว่าที่น้ำท่วมน่าจะเป็นวัดเจด
0: อ๋อเหรอ
1: เพราะว่าป้าจุกเขาอยู่แถวกระทุ่มแบนใกล้ๆแถวๆนั้น
0: แต่ว่าน้ำแบบยิ่งสูงมากนะสูงประมาณแบบมิดมอเตอร์ไซค์เลย
1: แค่สูงขนาดนั้นแล้วรถช่องเลยจะทำยังไงอ่ะ
0: นั่นน่ะสิ
1: เออ
0: เออ
1: รถช่องวัดเจดอ่ะ
0: นั่นแหละส
1: ิอร่อยด้วยนะ
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปซื้อวัดพระศรีก็มีขาย และต้องขอขอบคุณด้วยครับกับข้าวตรานกกระเรียน
1: ใช่แล้วครับอร่อยประหยัดคุ้มราคาข้าวตรานกกระเรียนครับสนใจสั่งซื้อโทร0895279933ครับ
0: อืมนะฮะอ้าวมาที่ข่าวต่อไปกันบ้างนะฮะเป็นเรื่องราวของ การรับประทานปลาหลายๆคนเนี่ยคิดว่าปลาที่แบบให้คุณสมบัติแบบโอเมก้านู่นนี่นั่นส่วนใหญ่ก็คนจะนึกถึงปลาแซลมอน
1: ปลาทะเลน้ำลึก
0: ซึ่งมันก็แพงอยู่ไหม
1: ปลาแซลมอนอย่างที่บอกมันมีล่องไขมันมันแบบ
0: ส่วนใหญ่จะเป็นไขมันดี
1: ใช่ใช่ไหมซึ่งโอเมก้า3
0: ถ้าเกิดว่าใครกินบ่อยๆเนี่ยจะทำให้แบบว่าไม่เป็นโรคนู่นนี่นั่น
1: ใช
0: ่ดูอย่างคนญี่ปุ่นเนี่ยส่วนเขาแข็งแรง
1: แข็งแรง
0: ไม่ค่อยป่วย
1: ไปอุดหนุนได้เพิ่งขายเสาร์อาทิตย
0: ์กำลังจะบอกนะฮะแต่เดี๋ยวฉันจะไลฟ์ขายแข่ง
1: อะไรขายอะไร
0: เขาบอก
1: ปลาอันนี้เหรอ
0: มีปลาชนิดนี้ที่คุณค่าไม่แพ้ปลาแซลมอน
1: มันคือปลาอะไร
0: ปลาซาร์ดีน
1: กระป๋องปลากระป๋องเนี่ย
0: นี่แหละเขาบอกว่าทางการแพทย์เขาบอกว่าปลาซาร์ดีนเนี่ยราคาไม่สูงแล้วก็เทียบสารคุณสมบัติทั้งโปรตีนทั้งสารอาหารที่
1: อยู่ในเนื้อมัน
0: อยู่ในเนื้อมันเนี่ยมีคุณค่าเท่ากันกับปลาแซลมอน
1: เฮ้ย
0: จริงอุดมไปด้วยกรดโอเมก้า3
1: เอาด้วย
0: นี่นะฮะแล้วก็ยังมีเรื่องราวของไขมันดีซึ่งดีต่อสุขภาพหัวใจสมองแล้วก็ควบคุมการอักเสบของร่างกายแต่นี่ก็คนบอกว่าอุ๊ยปลาซาดีเนี่ยถ้ากินสดๆแล้วจะหายากอาจจะต้องไปอยู่ในปลากระป๋อง
1: สดๆใช่
0: แต่ก็บอกว่าถึงแม้ว่ามันจะอยู่ในกระป๋องมันก็ยังให้คุณค่าสูงสุดถึงเกือบ 80%
1: อีปลากระป๋องเลยซอสมะเขือเทศที่เราเห็น
0: นี่แ
1: หละกัน3ไม่ครัวเอ้ยโลซ่าอะไรเนี่ยนะ
0: นี่แหละใช่ถูกต้องปลาซาดีนนี่แหละให้คุณค่าเหมือนกับแซลมอนดังนั้นไม่ต้องไปซื้อแล้วนะฮะปลาแซลมอน
1: เสืออร่อยมันคนละแบบกัน
0: แบบกัน
1: แซลมอนต้องกินดิบๆก็ได้ไม่ซาซิมิแต่ซาดีนไม่ควรไปกินดิบซาดีนควรทำสุก
0: ทำสุกแล้วก็ไปปรุงทำนู่นนี่อะไร
1: แถมดีไม่ดีบางคนไปซื้อเอาแต่ของถูกเจออีคานดำ
0: ไม่ได้สิต้องไปซาดีนจริง
1: ๆบอกไว้ก่อนนะต้องระวังนะอันนี้ซาดีนได้จริงๆแต่อย่าเห็นแก่ถูกจนเกินไปที่เขามีข่าวไปจับไง
0: ใช่ใช่ใช
1: ่แต่ก็ไม่รู้ยี่ห้อนะมันคงเป็นยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้แหละอะไรอย่างเงี้ยแ
0: ต่ต้องเอามาแบรนด์ที่มันโอเคหน่อย
1: ที่มันมีมาตรฐานหน่อยอย่างนั้นเขาคงไม่เอาอีกครั้ง
0: น
1: ำมา
0: ใช่นะฮะดังนั้นก็อีกทางเลือกเสือบางคนที่แบบว่า
1: อยากได้ว่าโอเมก้า3อยากได้วิตามินจากแซลมอนจากไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะไขมันดีแต่ว่าบางทีแซลมอนเอ้ยมันกินบ่อยๆเดี๋ยวเผื่อแบบโอ้เดี๋ยวเปลืองอ่ะงั้นไปเบาๆปลาซาดีน
0: ได
1: ้สลับกัน
0: สลับกันได้อะไรนี้นะก็เลยเอามาฝากกันนี่ก็ถือได้เป็นความรู้ใหม่ๆนะสำหรับคนที่ชอบทานปลาจะได้ชอบทานกินปลา
1: แล้วพี่กินแซลมอนหรือกินซาดีน
0: อะไรนะ
1: แล้วพี่จะกินแซลมอนหรือกินซาดีน
0: สมัยก่อนไอ้แซลมอน
1: อ่ะแล้วสมัยเนี้ย
0: แต่ตั้งแต่มีอีพ่อค้าเลยมาขายอะไรเงี้ยดูไม่ได้เชื่อถือฉันก็เลยเลิกกินฉันดูอะไรอ่ะ
1: เดี๋ยวโอ้นี่เขาเจ้าใหญ่เลย
0: ทั้งหมดฉันไม่เชื่อจนกว่าจะมาถึงมือฉัน
1: โอ้เมื่อวานกินเลยเหมือนกันที่บ้านฉ่ำมาก
0: เอามาฝากเลย
1: ยังมีอยู่ฐานนึงเลยลุงยี่เอามาฝากดีกว่า
0: เออนั่นสิ
1: ลืมไปไม่ทันละเลยอยู่ฐานนึงโอ้เอาไปดองเกาหลีอร่อยมาก
0: เอามากินหน่อยกับวันทุกวัน
1: ซื้อไอ้น้ำซอสมาเดี๋ยวนี้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตมีทั่วไปเอาราดนะแล้วก็แช่ตู้เย็นแล้วทิ้งไว้ประมาณชั่วโมงนะ
0: ไม่เชื่อ
1: ซอยกระเทียมใส่พริกจินดาแดงใส่ไปโอ้โหเอาสาหร่ายห่อ
0: ฉันไม่เชื่อเด็ดขาด
1: แน่จนกว่า
0: จะได้กินแซลมอนอะไรก็ไม่รู
1: ้ขอขอบคุณด้วยนะครับสำหรับข่าวนี้นะกับกังฟูครับสเปรย์กำจัดยุงและแมลงฉีดโดนตายเรียบปราบยุงแมลงสาบมดให้สิ้นซากจ้าม
0: าถึงช่วงเวลาของการถามคำถาม
1: ครับ
0: นี่นะฮะของเมื่อคืนนี้กำลังเข้มข้น
1: เมื่อวานนี้ถึงไหนแล้วเนี่ย
0: ถึงไหนละก็นี่แหละก็คือตอนนี้
1: โจแบบซีรีส์เกาหลีแบบว่า
0: โจเขาก็เก็บตัวอยู่ในห้องแล้วตอนนี้
1: โจยมดิน
0: ไม่ใช่
1: โจในเรื่อง
0: โจในเรื่องนั่นโจนี่แหละเขาก็เก็บตัวเพราะว่าโดนเพื่อนแกล้ง
1: บูลลี
0: ่แล้วก็บูลลี่แล้วก็ท้ายสุดไปชกต่อยกัน
1: ล่อแม่งเลย
0: ไปชกต่อยกันแล้วปรากฏว่าไม่ยอมไปโรงเรียนไง
1: ไม่ไปโรงเรียนแล้วก็มีเรื่องแล้ว
0: ก็มีเรื่องแล้ว
1: เฟล
0: แล้วก็มีแบบชกต่อยกับเพื่อนอะไรอย่างนี้แต่นี้ก็เลยแบบว่าพ่อก็เลยเข้าไป
1: เคลียร์ที่โรงเรียน
0: ไม่เขาโทรไปถามใครโทรไปถามอีพีท
1: อ๋อโทรไปถามพีท
0: ตัวเนี้ยตัวสารแน่สุดอยากรู้เรื่องอะไรถามอีพีทโทรไปถามอีพีทอีพีทก็แบบอะแบบจะตอบจะยังไงอ่ะเพราะมันเป็นเรื่องในโรงเรียนไงของเด็กผู้ชายอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ดีอะไรพี่ดูส่งมาก๊อต
0: ก๊อตคืออะไรวะก๊อต
1: ธรรมก๊อตเหรอ
0: ไม่ใช่อยู่ดีก็ตอบ
1: นั่นเ
0: ดี๋ยวไม่ได้ถามเลย
1: หรืออยากฟังเพลงก๊อต
0: ก็จะพันต้องมีสักวันต้องมีสักวัน
1: ต่อต่อต ่อก่อนได้ถึงไหนอ่ะ
0: ยังไม่ถึงคำถามเลย
1: ยังไม่ถึงคำถามจะรีบส่งมาทำไม
0: อยากถามว่า
1: ว่า
0: พ่ออันนี้ให้คนที่ตอบคนแรกนะ
1: เอาตอบคนแรกนะถึงมาเร็วให้คนที่ตอบคนแรกนะพ่อ
0: คำถามนะ
1: พ่อ
0: ใช้อะไรงัดประตูเข้าไปโจรปิดประตูไปปิดประตูห้องเนี
1: ่ยเดี๋ยวเมื่อกี้ผมมีคำถามในหัวเหมือนกันของผมว่านิสัยไม่ดีแล้วของพี่นิสัยไม่ดีของผมนี่ตอนแรกผมบอกว่าตอนแรกผมจะถามว่าอะไรว่าโจ
0: นี่มีคนตอบแล้ว
1: มือซ้ายหรือมือขวาต่อย
0: มีคนตอบมีคนตอบมา
1: จริงพูดเล่น
0: นี่นี่นี่
1: แล้วตอบถูกหรือตอบผิดด้วย
0: ตอบถูกสิ
1: ถูกด้วยเหรอ
0: เออนี่ไงเมื่อคืนพ่อคุยโทรศัพท์กับพีทอะไรเนี่ยอันนี้แต่มีคนตอบมาแล้วว่าคนแรกว่าเป็นกุญแจ
1: โอ้โหตบมือเขาหน่อยโอ้ไม่น่าเชื
0: ่อได้แล้วอ่ะเก่งมาก
1: พี่ขอฟ้องหน่อย
0: ฮ
1: ะแม่งมีคนมั่วด้วย
0: ทำไม
1: ถอนตีงัดประตู
0: ฉันก็อุตส่าห์แบบว่า
1: คุณสายน้ำ
0: คุณสายน้ำ
1: คุณสายน้ำไม่ไหลกลับคือไม่ได้ฟังไม่ว่านะ
0: ฮะยังมั่ว
1: ยังมั่วซั่วแบบโอ้ยเขาก็ใช้แค่กุญแจบ้านเขาเองเขาก็เอากุญแจไขเข้าไปซิ
0: เออไขเข้าไปดูลูกเลย
1: โอ้ยอะไรเนี่ยวะค้อนตีงัดประตูทำไมอ่ะเป็น DSI
0: กะมั่ว
1: กะมั่ว
0: ไงคือไม่ได้ฟังไม่ได้รู้เอออะไรฉันก็ถามหลอกไงว่าเอาอะไรงัดเข้าไป
1: เออ
0: ก็กะว่าคนที่ไม่ได้ฟังก็กะว่าเอาฉลังงัดเอาจอบงัดเอา
1: ค้อนตีงัดประตู
0: เอออะไรอย่างง
1: ี้แล้วก็มีคนติดกลับด้วย
0: เออ
1: ตั้ง1คน
0: ฮะ
1: ตอบมาประมาณ 40,000 กว่าคนใน YouTube ของเราแต่มี1คนไม่เหมือนชาวบ้านเขา
0: ฮะ
1: ค้อนตีงัดประตู
0: ฉันคิดว่าเดี๋ยวจะต้องมีคนที่ไม่ฟังแล้วต้องตอบอันนี้มา
1: แล้วมีมั้ย
0: ก็นี่ไงน้ำพรจักรเนี่ย
1: ชอบ
0: คำถามฉันล้ำลึกเอาไว้แบบเป็นกับดักท้ายที่สุดเฉลยคือกุญแจ
1: เขาเอากุญแจนี่แหละไขเขาไปเฉย
0: แล้วมีคนตอบได้คนแรกด้วย
1: โอ้เก่งมาก
0: คือใครฮะสาหร่ายยิ้มใส
1: โอ้โห
0: นี่ไง
1: ปกมือพี่สาหร่ายยิ้มใสถูกต้องครับ
0: ใช่แล้วก็ตามต่อไปด้วยพี่หนังเนี่ยได้ที่สองนะพี่อ้วนบอกว่าเอากุญแจไขเข้าไปนะ
1: อันนี้คนฟัง
0: อ่านี่คนฟังจริงๆส่วนอีมั่วก็คือ
1: พี่นุชก็กุญแจนี
0: ่
1: พี่จีนก็กุญแจป้าแป๋วก็กุญแจพี่แมวกุญแจนี่ดูดีแต่ละคนโอ้โห
0: แสดงว่าก็ฟังจริงๆเราก็รู้ว่าเอากุญแจไขเข้าไปแต่อีแฉลงงัดประตูนี่คือยังไงฮะฉันว่าแล้วเดี๋ยวต้องมีคนตอบแบบนี้ฉันเลยถามแบบอย่างนี้ไอ้คนเป็นแนวมั่วไม่ฟังมันต้องมีไง
1: ไม่ฟังแล้วยังอยากได้ด้วยนะ
0: ใช่แสดงมาตอบสารแนมาตอบแล้วเอออะมากเอาแฉลงไข่เอาคอนโทร
1: สามทุ่มทำอะไรอยู่งานเลิกเราไม่ใช่หรอหรือว่าอยู่กะค่ำ
0: อยู่ป้อมอยู่ป้อมยามสามทุ่มกำลังอยู่ป้อมยามส่งกะ
1: แทน
0: แต่ได้มาแทนที่มาฟังอีละครนี่ไม่ได้รู้เรื่องเลย
1: นั่นดีครับผมแบบโอ้แล้วถ้าเกิดว่าแบบมีม้วนนิ่มหลายคนจะไม่ว่าด้วยน
0: ะ
1: มีม้วนนิ่มอย
0: ู่คนเดียวไม่ได้ฟังอะไรเลยกับชีวิตไปดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่
1: ใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคำนับวันนี้ขออนุญาตนิดนึงวันนี้ตีมอะไรครับ
0: ตีมน้ำต่าง
1: ๆน้ำต่างๆน้ำอะไร
0: ออกไปแล้วเนี่ยน้ำแก้ควยออกไปแล้ว
1: แก้ควย
0: น้ำกระเจี๊ยบ
1: น้ำแฟนต้าอะไรอย่างเงี้ยเหรอ
0: ไม่รู้ว่าน้ำอะไรบ้างเดี๋ยวรอฟัง
1: คือเป็นน้ำที่รับประทานกันนี่แหละน้ำต่างๆนะสำหรับมอนิเตอร์เกมในวันนี้นะครับ
0: รอฟัง
1: อ่ะงั้นตอนนี้ไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบาย
0: บ๊ายบาย
2: ท็อปกี้ขยี้ข่าว
3: สนับสนุนโดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสนใจโทร0895279933
4: สนับสนุนโดย

0: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
1: Next It's Radio Presented by
2: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

0: ปวดเมื่อย
1: โอ้ย
0: แมลงกัดคัดตึง
2: เมื่อไหร่ให้จำไว้ยามองตราเชอเอมครบสูตรตำรับไทยไพรสดเสล็ดพังพรตะไคร้หอมสดชื่นผ่อนคลายสบายใจมีจำหน่ายทั่วประเทศเพิ่มเติมซื้อทาง Facebook เชอเอมบอกเลยมาจากคนลุกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10บาททุกชิ้น
3: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งคนลุกทุ่ง
4: Next
3: Sound Check
4: Sound Check

0: สถานีวิทยุเจรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกากับทัพปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับนายกรัฐมนตรีเลี่ยงตอบปมร้อยเอกธรรมนัสระบุตอนนี้อยู่อเมริกาสัญญาณมาไม่ถึงขณะนี้ขอทำงานให้กับประเทศก่อนสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
4: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: เลอาสบู่สมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส

0: คุ้มจริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโก้พลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี
1: ้เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
2: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน
4: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์หลังเข้าร่วมการเปิดอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาตินครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาว่าจะขึ้นกล่าวในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติในวันที่24กันยายนเรื่องของอนาคตประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าการเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและปรับตัวพร้อมรับกติกาโลกใหม่รวมไปถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งประเทศไทยมีความพร้อมการเข้าเป็นภาคีสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ที่จะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับในสายตานานาชาติอันจะเป็นการช่วยส่งเสริมประเทศไทยในการร่วมมือกับนานาประเทศในสถานที่ประเทศไทยซึ่งไม่ด้อยไปกว่าประเทศอื่นพร้อมเลี่ยงการตอบปมร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าธรรมที่ขณะนี้มีกระแสข่าวการเรื่องการร่วมรัฐบาลระบุตอนนี้อยู่อเมริกาสัญญาณมาไม่ถึงขณะนี้ขอทำงานให้กับประเทศก่อนคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูล5คำแนะนำเพื่อรับมือกับการเข้าสู่สภาวะสตรีวัยทองจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเป็นอย่างไรไปติดตามกับคุณชนกาลเหลี่ยมทองครับ
5: คู่มือสุขภาพ
6: การดูแลสุขภาพเพื่อรับมือการเข้าสู่สตรีวัยทองสามารถปฏิบัติได้ตามคำแนะนำ5วิธีคือ 1. การกินให้ครบ5หมู่และกินอาหารที่มีแคลเซียมสูงอาทินมโยเกิร์ตงาขาวงาดำปลาเล็กปลาน้อยผักใบเขียวแคลเซียมที่เข้าไปจะเข้าไปเสริมสร้างกระดูกเพื่อป้องกันภาวะกระดูกพรุนและการกินอาหารที่มีไฟโตเอสโตรเจนได้แก่ถั่วเม็ดแห้งโดยเฉพาะถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองในปริมาณที่เหมาะสมจะช่วยลดอาการวูบวาบของสตรีวัยหมดประจำเดือนได้ 2. ลดอาหารประเภทแป้งอาหารมันอาหารทอดอาหารเค็มน้ำหวานชากาแฟหรืออาหารที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนเพราะอาจทำให้อารมณ์แปรปรวนและกระวนกระวายมากขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยควบคุมน้ำหนักไม่ให้เกิดภาวะอ้วนลงพุงป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงรวมทั้งงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และงดสูบบุหรี่ 3. การออกกำลังกายเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อให้แข็งแรงและให้ร่างกายได้รับแสงแดดบ้างเพื่อช่วยในการเสริมสร้างวิตามินดีช่วยให้มีการดูดซับแคลเซียมเช่นเดินเร็วปั่นจักรยานว่ายน้ำโยคะรำมวยจีนเมื่ออายุมากขึ้นไม่ควรออกกำลังกายที่ใช้แรงกระแทกโดยเฉพาะข้อเท้าที่รับน้ำหนักมากอาจเป็นสาเหตุของข้อเข่าเสื่อม4. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยวันละ 6-8 ชั่วโมงจะช่วยเพิ่มความจำและทำให้มีสุขภาพดีมีอายุยืนยาวและ5. รู้จักผ่อนคลายความเครียดทำจิตใจให้แจ่มใสชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
7: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 11:00 น.ทัพพนวัฒน์เลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
9: คนลุกทุ่ง
10: next
9: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
10: Next It's Radio
11: Presented by
12: Avalon Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

เพลงฮิตติดเทรนด์ครับอันดับที่2ในชาร์ตของเรารักล้างลาดหลีครับเต๋าพรัญวัฒน์นะหรือว่าเต๋าทัศนัยนะครับฟีเจอริ่งด้วยกันกับน้องต้นข้าวสุปรียาครับกลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้ง10:16 นที่คนลูกทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด์ครับกับผมร็อกกี้สุรบดินทร์สมบัติเจริญนะครับในวันพุธนี้แล้วอีกไม่กี่วันวันที่26ก็จะเป็นวันครบรอบนะครับกับการทำบุญร่วมกันของพวกเราชาวด้อมคนลูกทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด์โอ้เห็นว่ามีหลายๆคนนะครับก็จะมาร่วมทำบุญด้วยในวันที่26นี้บางคนก็เอาไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นั่นไอ้อะไรก็ไม่รู้แหละนะเอามาฝากกันอารมณ์เหมือนว่าเมื่อก่อนนะที่เวลาเขาทำบุญกันแล้วเขาข่าวหมอกแกงหมอกคนนั้นมีไอ้นี่คนนี้มีไอ้นั่นสนุกดีนะครับแล้วก็ได้มาเจอกันด้วยทักทายสำหรับในหลายข้อความนะครับที่ส่งมาไม่ว่าจะเป็นพี่บอลบางกรวยนะฮะสวัสดีน้องกี้แล้วก็สวัสดีทุกคนเลยด้วยนะครับ Good morning happy Wednesday นะสวัสดีด้วยครับแล้วก็ยังมีจากพี่นุชรัตน์11นะครับส่งมาสวัสดีวันพุธกายใจมีพลังสุขภาพแข็งแรงมั่งมีเงินทองร่มเย็นเป็นสุขบุญพิทักษ์รักษาพระคุ้มครองนะครับคุณผู้ฟังทุกท่านพี่หน่อยมาลัยทิพย์ด้วยนะครับบอกว่าสุขสันต์วันพุธขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงสมหวังดังใจหมายร่ำรวยร่ำรวยเงินทองมากมายมีความสุขมากมายปลอดโรคปลอดภัยตลอดไปด้วยนะครับจากพี่หน่อยมาลัยทิพย์น้องจิ๊บนะก็มาสวัสดีวันพุธขอให้เจริญก้าวหน้าคิดสิ่งใดขอให้สมหวังสุขภาพแข็งแรงสดใสตั้งไหลมาเทมามากมายเลยนะครับน้องตาลมาสวัสดีนะแล้วก็มาเซย์ไฮด้วยคุณพ่อวิสิทธิ์เหมือนกันส่งมาบอกว่ายิ้มให้กันในวันพุธสมบูรณ์พูนสุขกินดีอยู่ดีมั่งมีทรัพย์ร่ำรวยสุขด้วยนะครับจากคุณพ่อวิสิทธิ์แล้วก็ยังมีพี่นาท่าข้ามสวัสดีน้องกี้แล้วก็สวัสดีทุกคนเลยด้วยนะครับน้องถิงก็มาไหว้ย่อด้วยน้องลิลลี่นะฮะบอกว่าวันพุธสุขสันต์นะส่งกำลังใจส่งความห่วงใยให้กันทุกวันให้ทุกวันเป็นวันที่ดีนะครับขอบคุณนะครับน้องลิลลี่ส่งมาด้วยพี่แหม่มสุพรรณก็มาทักทายกันสวัสดีน้องกี้นะฮะและทุกคนด้วยสวัสดีวันพุธอยู่ดีมีสุขทุกภัยไม่มีสุขภาพแข็งแรงด้วยครับขอบคุณนะครับแล้วก็ยังมีจากพี่จิมพนักกล้าวบอกขอให้โชคดีมั่งมีความสุขร่ำรวยเงินทองไร้ทุกปลอดภัยบุญรักษาแล้วก็ให้พระคุ้มครองด้วยนะครับแล้วก็ยังมีพี่ๆน้องๆ อีกหลายๆคนและก็หลายๆช่องทางนะที่ส่งมาด้วยนะครับกับ LINE @DJKLTFM ของเราพี่เลวัตรัชสังนะฮะส่งมาพูดสดชื่นขอให้ราบรื่นนะทุกเรื่องราวเลยด้วยแล้วก็ยังมีจากพี่หนูพินนะครับที่ส่งกันมาด้วยแล้วก็ยังมีจากคุณนกชาลิดานะทักทายกันมาในยามเช้าสวัสดีด้วยค่ะคุณแม่สุจิตราจันตื้อนะบอกฟังเพลงสนุกมากเลยด้วยสวัสดีคนหล่อนะจ๊ะขอเพลงมาด้วยครับนะแล้วก็ยังมีจากแม่นันนะแม่นันก็ทักทายมาด้วยขอเพลงมานะฮะแล้วก็บอกว่าสวัสดีวันพุธแดกกัลยาณมิตรที่คิดถึงกันพี่บางซุปด้วยนะครับนะพี่บางซุปก็บอกสวัสดีครับดีเจสุรกี้นะคิดถึงพี่บางซุปด้วยนะครับเห็นว่า26นี้พี่บางซุปก็มาด้วยหรอนะแล้วก็ยังมีจากพี่แมวบอกสวัสดีน้องกี้ด้วยจ้านะฟังเพลงไปเรื่อยๆนะครับนะระหว่างที่รอพบคุณหมอไปที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์วันนี้แล้วก็พี่สุรัญญามาสวัสดีวันพุธขอให้สดชื่นแจ่มใสสุขภาพดีมีความสุขเช่นกันนะครับแล้วก็คุณพี่นกสมพิษด้วยที่มาทักทายกันนะครับบอกว่าแหมเปิดเพลงเพราะมากเลยค่ะเพราะนี่คือไพเราะหรือเพราะอะไรถึงเปิดบ้างครับตามกันนะครับมอนิเตอร์เกมวันนี้ด้วยโจทย์คือน้ำต่างๆน้ำที่เราทานกันนี่แหละครับมีน้ำอะไรบ้างตามฟังกันตลอดทั้งวันนะจ๊ะ

นี้ชื่นใจแม่ๆใครหลายๆคนเลยนะครับอีกหนึ่งศิลปินที่จะมาร่วมงานนะฮะเอาส้มตำไทยปูปลามาในวันเสาร์นี้ด้วยท็อปพระสุภัทรนะฮะพี่สนมพี่นุชพี่อาร์พี่อ้วนเอาลาเป็ดมาหุยพี่สุคล้องสิบอกพี่อ้วนเอาวุ้นกะทิมะพร้าวอ่อนมาด้วยจ้ะ

แล้วก็ยังมีหลายๆคนนะครับที่มาร่วมนะทำบุญด้วยกันนะครับสำหรับวันเสาร์นี้มีพี่สนมพี่นุชพี่อภิวัฒน์แล้วนะฮะที่บอกว่าลาบเป็ดมาพี่สุครอง16นะกับพี่อ้วนอาวุธกะทิมะพร้าวมาด้วยแม่

0: แม่นันนะฮะพี่หนูพินนะพี่จินนะแม่ทันแทนเอาสาคูมาโอ้คิดถึงสาคูคิดถึงปักหม้อนะแม่นันเลยด้วยนะครับนะเขาต้มมัดมาด้วยต่างหากพี่เอนะพี่เอกับป้าตุ๋ยเอาแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากรายมานะครับโอ้โหนี่ก็ของชอบเลยด้วยเหมือนกันกินเนี่ยขนมจีนก็อร่อยกินเนี่ยข้าวสวยก็จีนว้ายแต่ละอย่างพี่จีพี่หญิงเอาข้าวเหนียวหมูมานะเผื่อกุนดี้ไว้สักชุดด้วยหน่อยนะครับเผื่อส่วนเผื่อพ่อคุณดี้เผื่อไว้2ชุดพี่แมวพี่สุรัตนาพี่หมวยหัวปีกไก่มา20ชิ้นเอาน่องไก่เอาสะโพกไก่มาหลายชิ้นเลยด้วยนะครับนะแหมคาดว่าหลวงพ่อน่าจะฉันแบบสบาย
1: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
2: หอม
3: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
4: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
5: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
6: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
7: ไม่ต้องซื้อก็ได้อย่ามาบ่นให้ได้ยินทีหลังนะว่าเสียดายใครที่มีอาการปวดเข่าปวดข้อฝืดจะลุกจะนั่งก็โอ๊ยบอกเลยนะคะตัวเนี้ยกินแล้วหายชัวร์อย่างมีเพื่อนๆรุ่นเดียวกันเนี่ยไปดูสิเดี๋ยวนี้แค่จะออกไปตากผ้าหน้าบ้านหรือบางทีอ่ะลูกหลานชวนไปตลาดนิดนึงอ่ะบอกไม่เอาไม่ไปปวดเข่าไม่อยากเดินกลัวเป็นภาระลูกหลานกินแล้วเป็นไงเดินปลอเลยตัวนี้นะคะจัดเต็มเน้นๆเลยแต่ที่หลักๆเลยนะคะเขามีคอลลาเจนไทป์2ช่วยแก้เรื่องข้อเข่าเข่าดังก๊อบแก๊บเข่าฝืดแก้ได้ช่วยได้ด้วยคอลลาเจนตัวนี้เลยค่ะ
5: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
1: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งคนลุกทุ่ง
8: Next Sound Check
0: Sound Check

0: ทำไมต้องเป็นเราครับเพลงนี้โอ้โหถ้าบอกว่าในออนไลน์นี่มาแรงเลยด้วยนะครับกับทำไมต้องเป็นเรานะฮะจากวงแอลกอฮอล์ครับฟีเจอริ่งด้วยกันกับน้าแอดคาราบาวครับในช่วงเวลาของคนลูกทุ่งสาวเช็ค
1: คนลูกทุ่ง next สาวเช็คสาวเช็คสาวเช็ค
0: นะที่เขาก็บอกกันนะครับว่าให้เฝ้าระวังกันดีๆนะในเรื่องของฟ้าฝนนะครับในช่วงเวลาตั้งแต่วันเนี้ย23 24 25 26 27ถ้าเกิดว่าผ่านพ้นไปได้เนาะก็น่าจะเริ่มเข้าสู่ช่วงของฤดูหนาวแล้วหรือเปล่านะครับ 3-4 วัน 4-5 วันนี้ซึ่งตอนนี้นะครับล่าสุดนะครับทางปภ.นะครับหรือว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนนะครับแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังยังไม่ได้เกิดนะแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังนะบอกว่าน้ำท่วมฉับพลันในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากนะครับหรือว่าในเรื่องของดินโคลนถล่มแล้วก็น้ำท่วมขังนะให้เตรียมพร้อมป้องกันเพื่อลดผลกระทบนะครับในจังหวัดสระแก้วจันทบุรีนะครับแล้วก็จังหวัดตราดนะครับซึ่งเป็นภาคกลางทางฝั่งตะวันออกนี่แหละนะทั้งเรื่องของที่บอกน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มแล้วก็เรื่องของน้ำท่วมขังนะแจ้งมานะครับจากผู้สื่อข่าวนะครับน้องจิ๊บจิ๊บบอกว่าทางบางพลีตอนนี้ฝนตกแล้วโอ้พระประแดงใกล้ๆปลาเผาตกหรือยังเป็นห่วงครับเป็นห่วงปลาปิ้งของปลาเผานะแล้วก็ทางบางเขนนะฮะน้องลิลลี่แจ้งมาว่าแดดยังดีอยู่แต่ทางวัชรพลออกแนวครึ้มๆนิดนึงนะครับไม่รู้ว่าทางฝั่งอื่นๆจะเป็นยังไงบ้างส่งมาบอกกันได้ถ้าเกิดว่าที่ไหนเริ่มมีฝนฟ้าคะนองแล้วหรืออะไรนะครับเผื่อใครต้องเดินทางไปใกล้ๆก็จะได้รู้และจะได้ทราบกันเลยแล้วก็เมื่อสักครู่นี้เพิ่งเห็นนะครับทางข้อความอ่านว่าเดี๋ยววันที่26นี้นะครับมีกับข้าวไม่ใช่มีใครมาบ้างห่วงในกับข้าวแต่ว่ามีอะไรกินบ้างห่วงว่ามีใครมาบ้างนะโอ้ยลาบเป็ดในดวงใจของผมนะฮะพี่สนมนี่ก็มาด้วยและที่สำคัญวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดด้วยนะครับของพี่สนมเขาโอ้โหนะพี่สนมจะดีป้าแป๋วส่งมายั่วๆมือเที่ยงหมูทอดกับซุปหน่อไม้ซุปหน่อไม้อีสานนะครับเนี่ยซุปหน่อไม้ฝรั่งนะมาเป็นซุปร้อนๆอย่างนั้นไม่ใช่นะครับคนละอันกันนะขอบคุณด้วยเลยนะครับที่ส่งมากันนะวันนี้วันเกิดพี่สนมนะครับนะก็ขอให้ทุกๆคนทั้งพี่สนมนะแล้วก็ใครที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้นะครับก็ขอให้อำนาจของคุณพระศรีรัตนตรัยนะจงดลบันดาลคุ้มครองนะครับให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆ นะครับมีสุขภาพร่างกายแล้วก็มีสุขภาพจิตใจที่แข็งแรงนะครับเฮงๆรวยๆปังๆกันทุกคนเลยนะจ๊ะมันก็เราส่งพลังดีๆให้กันในทุกๆเช้าอยู่แล้วเลยด้วยนะครับและที่สำคัญเสาร์นี้ฝากห่อแยกให้หนึ่งเลยด้วยนะคะพอดีหนูชอบ

0: เย็นนี้ไม่ใช่เย็นนี้สิเสาร์นี้จะได้กินของชอบหลายๆเมนูนะจากแม่จ๋า
1: คนลุกทุ่ง
2: next
0: แจ้งมาป้าเผาครับบางพลีตกแต่ว่าพระประแดงฝนไม่ตกนะจ๊ะคุณปลายตะวัน89บอกมาด้วยเหมือนกันผู้สื่อข่าวตลาดพลูแดดแรงค่ะพี่กี้ไม่ใช่แรงธรรมดานะคะแรงแบบแสบตาเลยค่ะพูดถึงตลาดพลูเมื่อก่อนหาได้กินบ่อยๆนะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไปเลยนะฮะ

0: ส่วนผู้สื่อข่าวอีกที่ครับคุณนกสมพิษแจ้งมาน้องแขมด้วยค่ะเดี๋ยวก็แดดเดี๋ยวก็ครึ้มบ่ายท่าจะไม่รอดค่ะน้องฝนสงสัยจะมาเยือน
1: คนลุกทุ่ง
2: next
0: ลักษณะคล้ายๆแถวเนี้ยนะครับอ่ะส่วนมอนิเตอร์เกมวันนี้เอากี่คนดีเมื่อวาน9ละจดไม่ทันหลายคนพูดถึงเรื่องทำบุญใช่ไหมอ่ะขึ้นครบรอบ3ปีเอา3คนนะเอา3คน2ทีแล้วกันเอา6คนครับวันนี้

พี่สุรัญญาบอกว่าเปิดเพลงถูกใจมากเลยค่ะกำลังรีดผ้าไปด้วยระวังเตารีดหน่อยนะคะบอกเพลงนี้เพลงโปรดเลยสามโหสามชาเพลงประจำตัวจำได้ตอนที่ไปเที่ยวกันเนอะที่นครนายกร้องเพลงนี้ด้วยใช่ไหมครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะครับชั่วโมงหน้าที่คนลุกทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด์ทักทายจากเกาหลีอันยองโอป้าค่ะพี่พิสมัยนะครับ

0: สถานีวิทยุเจเรต้าหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 น.กับทัพปนวัตรไล่สุนทรากรครับนายกรัฐมนตรียืนยันกับนักลงทุนสหรัฐไทยไม่เลือกข้างเน้นรักษาสมดุลสหรัฐจีนบนพื้นฐานผลประโยชน์ร่วมกันสักครู่กับมาติดตามครับ
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟ

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ตามเวลาท้องถิ่นของนครนิวยอร์กซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงนางสุภจีสุธพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวภายหลังร่วมคณะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีหารือกับผู้จัดการกองทุนสถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของโลกในการ Bank of America Roadshow ที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาว่านักลงทุนให้ความสนใจประเทศไทยอย่างมากเนื่องจากผลประกอบการและอันดับความน่าเชื่อถือของไทยได้รับการปรับเพิ่มขึ้นรวมถึงผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ก็ปรับตัวดีขึ้นโดยนักลงทุนสนใจสอบถามนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างไทยสหรัฐและจีนโดยฝ่ายไทยชี้แจงว่าทั้งสองประเทศเป็นพันธมิตรที่สำคัญไทยวางตัวอยู่อย่างสมดุลบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันไม่เลือกข้างทำให้ไทยสามารถทำงานร่วมกับทั้งสองประเทศมหาอำนาจได้นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้นำเสนอเรื่องการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานนโยบายเทคโนโลยีดิจิทัลความมั่นคงทางอาหารและจุดแข็งของประเทศไทยพร้อมยืนยันไทยให้ความสำคัญกับวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดและการกู้เงินยังคงอยู่ภายใต้เพดานหนี้สาธารณะที่กำหนดทำให้นักลงทุนพอใจการถ่ายทอดความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสร้างแนวคิดการพึ่งพาตนเองสู่ชุมชนเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่กำลังพลจากกองพลฐานราบที่9ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องติดตามกับคุณทมรรัตน์ขันธวินหุครับ
5: ทหารมาแล้ว
6: กองพลทหารราบที่9โดยกรมสนับสนุนจัดวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่คณะจากเทศบาลตำบลทับช้างอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในสวนเกษตรอินทรีย์ตามวิถีพอเพียงกองพลทหารราบที่9ตำบลลาดย่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และถ่ายทอดแนวคิดการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเน้นการพึ่งพาตนเองการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและการนำองค์ความรู้ด้านการเกษตรไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันทั้งนี้กองพลทหารราบที่9มุ่งมั่นเป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการเกษตรตามแนวพระราชดำริเพื่อสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนให้แก่กำลังพลครอบครัวและประชาชนในชุมชนและนี่เป็นอีกหนึ่งภารกิจทหารธมรรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
4: ปิดท้ายกันที่การแข่งขันรอบไฟนอลในรายการอเมริกาก็ทาเลนต์ซีซั่น21ของเนเน่รอยัลซึ่งเธอได้เลือกเพลง Seven Nation Army ของ The White Stripes มาใช้ในการแสดงโชว์รอบชิงชนะเลิศอเมริกาก็ทาเลนต์2026ที่เพิ่งจบลงไปเมื่อสักครู่โดยเนเน่รอยัลขึ้นแสดงเป็นลำดับที่7ของโชว์รอบชิงปีนี้โดยกระแสตอบรับในโชว์ของเนเน่ยังทำให้กรรมการและคนดูประทับใจอีกครั้ง
7: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 12:00 นทัพพนวัฒน์เลขสุนทรกรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
0: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
8: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
9: Next It's Radio
10: Presented by
11: เชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือน้ำส้ม

0: ไม่อยู
1: ่แหมรอแป๊บนึงนะครับนะพระตะนะน้ำส้มจ้าเฉลยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ก็เพิ่งพูดอยู่ว่าอยากกินน้ำส้มนะป้าแป๋วบางซุปอะไรเขาเอามากันเฮ้ยอยากกินน้ำส้มให้ชื่นใจนะถึงแม้พี่กินปอเปียจะส่งสับปะรดมาทักทายกันในชั่วโมงที่2เป็นสับปะรดภูเก็ตกินด้วยก็ได้ถ้ามีสำหรับน้ำสับปะรดแต่ตอนนี้ขอเป็นน้ำส้มวันเสาร์นี้ก่อนนะครับน้ำส้มครับทั้งหมด6คน6ท่านมีใครกันบ้างนะแต่นั้นดูนะแป๊บหนึ่งนะน้ำส้มนี่มีใครมาบ้างนะน้ำส้มน้ำส้มน้ำส้มน้ำส้มนะไม่ใช่น้ำส้มนะออกเสียงให้ถูกนะอ๋อนี่ดร.สุริวิภาป้าแป๋วนะครับพี่ตุ๋ยลำลูกกาพี่สายน้ำและบางซุปเอาชากาแฟและน้ำส้มมาจะได้กินไม่ได้กูวันเสาร์นะอ่ะ6ท่านนะครับท่านแรกได้แก่ท่านพี่จุกเร็วมากป้าจุกพี่จุก2คุณโจมหาชัย3คุณสำเภาสุชนะ4คุณรณชัย5คุณการ์ตูน36และ6คุณปลายตะวัน89ครับ6ท่านรับไปคนละ1สิทธิ์เพราะว่าเห็นว่าตอนนี้ไหถ้าไม่พอแล้วนะครับจากไหทองคำตอนนี้นะฮะกลายเป็นโอ่งทองคำไปเรียบร้อยแล้วนะฮะที่สำหรับเอาไว้จับรางวัลกันในวันเสาร์นี้ส่วนท่านที่เหลือมีใครบ้างนี่ตรงนี้ไฮไลท์กว่าอันนี้ผมไม่ได้เรียงตามลำดับนะแต่จะบอกว่ามีใครบ้างนะฮะที่ส่งกันมาสวัสดีนะฮะคุณกอย่าด้วยมีทั้งคุณจิ๋มนะยังมีทั้งคุณนกสมพิษคุณแหม่มสุพรรณคุณเพชรรัตน์อันเดอร์สกอร์ตาน42คุณปอเปียนะฮะคุณหนูพินคุณสุวรัญญาอุ้ยตายแล้วคุณป้าแป๋วกาแฟสดอุ้ยตายแล้วคุณบังซุป789นะจะได้กินไม่ได้กูวันเสาร์เนี่ย คุณพี่อ้วนพัฒนาการนะคุณแมวคุณอันยองโอป้าค่ะคุณพี่พี่สมัยคุณพี่ดำระรวงชินโชตคุณนกชาลิดานะเอาอะไรไปดีเอาหัวใจไปละกัน
0: ใจมันเพลิดชอจังตังแต่เธอไม่อยู
1: ่ไม่รู้ว่าอยากได้ไหมแต่อยากให้นะจ๊ะ
0: นี
1: ่ประเผาแจ้งมานะครับตอนนี้ตอนแรกบางพลีตกพระประแดงไม่ตกแต่ตอนนี้ทางฝั่งพระประแดงสมุทรปราการตกแล้วจ้ะ

0: ันนี้ค่อนข้างลำบากใจกับการเล่นเกมมอนิเตอร์เกมนะครับจะทำผมอดอยู่แล้วนะครับวันเสาร์นี้มีข้อความส่งมานะฮะจากเจ้าของบูธเลยด้วยนะครับป้าแป๋วน้ำส้มอดกินนะจ๊ะแหมก็ส่งมาให้ทันสิจ๊ะนะอีกคนนึงอีกพี่ดำละลวงชินโชตอดกินแน่ลาบเป็ดเสาร์นี้ด้วยนะข้อหาลายชื่อไม่อยู่ในเฟรม
1: คนลุกทุ่ง next
0: ตายแล้วตอนนี้ทางพระประแดงนะครับทางสมุทรปราการก็บอกว่าฝนเริ่มมาแล้วนะครับเช็คฟ้าฝนก่อนเดินทางนะหนองจอกลาดกระบังประเวศพระโขนงสวนหลวงวัฒนาแต่ทางบางบัวทองบางใหญ่ตอนนี้เขาบอกว่ายังแดดดีอยู่น้องอ๊อฟจังแจ้งมาว่าหนูปักตะไคร้แล้วค่ะหนูว่าหนูเอาอยู่ใช่ไหมลูกเขาว่าพายุเลยนะ

0: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119
1: สงสารพี่จิมปอเปียนะครับบอกว่าเมื่อสักครู่นี้กำลังจะคุยทางแชทนะฮะกับพี่สนมอยู่กำลังจะสุขสันต์วันเกิดคุยกันพิมพ์กันแฮปปี้เบิร์ธเดย์สุขสันต์วันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์กันอยู่พอดีได้ยินมอนิเตอร์เกมน้ำส้มเรียบร้อยครับส่งน้ำส้มหาพี่สนมเลยนะครับส่งมาที่ผมครับไม่ได้ส่งมาที่พี่สนมนะฮะส่งมาหาสุรกี้นี่แหละครับส่งไปช่องทาง LINE @DJKLTFM เท่านั้นด้วยนะจ๊ะวันนี้ยังมีอีกหลายน้ำเลยครับทำไมฟังดูมันแปลกๆนะวันนี้ฟังมีอีกหลายน้ำก็ถูกแล้วมีอีกหลายน้ำอีกหลายชั่วโมงติดตามฟังกันเลย

0: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119
1: ขึ้นกำลังฟังคนลุกทุ่ง
2: Next It's RadioPresented by
3: เชอเอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ

0: หอม
1: ลูกพ่อมากินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
4: เสียงจากผู้ทานอะโวลอนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
5: ไม่ต้องซื้อก็ได้อย่ามาบ่นให้ได้ยินทีหลังนะว่าเสียดายใครที่มีอาการปวดเข่าปวดข้อฝืดจะลุกจะนั่งก็โอ๊ยบอกเลยนะคะตัวเนี้ยกินแล้วหายชัวร์อย่างมีเพื่อนๆรุ่นเดียวกันเนี่ยไปดูสิเดี๋ยวเนี้ยแค่จะออกไปตากผ้าหน้าบ้านหรือบางทีอ่ะลูกหลานชวนไปตลาดนิดนึงอ่ะบอกไม่เอาไม่ไปปวดเข่าไม่อยากเดินกลัวเป็นภาระลูกหลานกินแล้วเป็นไงเดินปลอเลยตัวนี้นะคะจัดเต็มเน้นๆเลยแต่ที่หลักๆเลยนะคะเขามีคอลลาเจนไทท์ 2ช่วยแก้เรื่องข้อเข่าเข่าดังก๊อบแก๊บเข่าฝืดแก้ได้ช่วยได้ด้วยคอลลาเจนตัวนี้เลยค่ะ
3: อะโวลอนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119น้ำอัญชัน
6: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้กดมันไว้กดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
7: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยมัชรูมพลัสน้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119

0: ูสเปรย์กำจัดยุงและแมลง
1: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง

0: นี่คือเชือกวิเศษนะครับในเวอร์ชั่นพิเศษจากก้านตองนะฮะก้านตองทุ่งเงินนี่แหละครับกับน้องออยเลอร์เป็นโปรเจกต์พิเศษครับนะของจิมเอ็มมิวสิกหรือค่ายใหม่ล่าสุดของเขาไทโทนเจนนี่และนี่ก็เป็นเขาเอาเพลงนี่แหละครับนะที่อยู่ในเครือเนี่ยของ GMM เนี่ยมาให้ศิลปินในค่ายไทโทนเจนนี่แหละครับร้องลองเปลี่ยนบรรยากาศเออฟังเพลงนี้ในสไตล์ของคนนี้ฟังเพลงนี้ในสไตล์ของคนนี้ดูบ้างนะครับยังมีหลายๆเพลงครับติดตามฟังตลอดทั้งวันได้เลยด้วยที่นี่ที่คนลุกทุ่ง FM 103คิดติดเทรนด์กับโปรเจกต์นี้เลยครับจากไทโทนเจนและก็เมื่อสักครู่นี้เลยเฉลยเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดครับน้ำอัญชันเป็นอีกหนึ่งเครื่องดื่มโปรดของผมเลยนะครับสำหรับน้ำอัญชันมา6ท่านมีใครบ้างคุณโจมหาชัยคุณนกสมพิษคุณเพชรรัตน์อันเดอร์สกอร์ตาล42คุณแหม่มสุพรรณคุณดลชัยและคุณจิ๋มยินดีด้วยนะครับส่วนท่านที่เหลือไม่ต้องเสียใจไปนะเอาใจไปเลยครับบางคนอยากจะพิมพ์สวนมาไม่เอาได้ไหมใจเนี่ยพี่จินปอปีนะแล้วก็พี่หนูพินเฉียดฉิวนะฮะอันนี้ไม่ได้เรียงตามลำดับนะบอกไว้ก่อนคุณปลายตะวัน89พี่สุวรัญญาแล้วก็พี่คุณนกชาลิดาอุ๊ยคุณละลวงชินโชตนะกลุ่มที่น่ารักเหล่านี้เน้นครับเน้นว่าเน้นเข้าร่วมไม่เน้นเข้ารอบแซวเล่นนะจ๊ะ
1: คนลุกทุ่ง next sound check sound check sound check
0: มันลุ้นตรงนี้แหละแหมสลับไปสลับมากันนะจ๊ะอ่ะสำหรับคนลุกทุ่ง sound check ครับศิลปินที่มานั่งคุยกับเราเมื่อวานนี้นะแล้วเพลงเขาก็กำลังมาแรงมากเลยด้วยเหมือนกันนะครับกับนุชวิลาวันครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดอกหักส่งทางครับ

0: คนลูกทุ่ง
1: next sound check
0: sound check sound check
2: โอ้โหหลายๆพื้นที่นะครับตอนนี้ส่งข้อความมาบอกกันนะครับว่าฝนเริ่มทยอยตกแล้วด้วยป้าเผาบอกว่าตกหนักมากเลยนะครับทางพระประแดงด้วยเป็นห่วงเลยนะครับบอกให้ผมเดินทางกลับบ้านปลอดภัยทั้งนี้คลึ้มๆครับแต่ยังไม่ตกนะป้าเผาบอกถึงขั้นจะต้องปิดร้านนอนซะเลยนะครับถ้ามันตกซะขนาดนี้ให้น้องกี้เดินทางปลอดภัยกินข้าวมื้อกลางวันให้อร่อยรีบส่งมาก่อนเลยด้วยนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าฝนมันจะตกถึงขั้นว่าแบบโอ้โหสัญญงสัญญาณนะฮะโทรศัพท์มันได้หรือเปล่าแล้วก็ส่วนทางพิจินปอเปียก็บอกเหมือนกันนะครับว่าทางพัฒนาการตอนนี้ก็ตกแล้วคุณรณชัยนิรบุตรก็แจ้งด้วยเหมือนกันว่าตอนนี้เขตดุสิตฝนก็ตกแล้วหลายๆพื้นที่นะครับในกรุงเทพมหานครตอนนี้ฝนเริ่มทยอยตกแล้วเลยด้วยครับหันมาทางวัชรพลก็ครึ้มๆแต่ก็ยังไม่ตกนะครับไม่รู้ตอนนี้ที่อื่นเป็นยังไงบ้างปทุมธานีเขาบอกว่ายังร้อนอยู่นะฮะ

0: คนลูกทุ่ง next
1: ดินแจ้งมานะครับตอนนี้ลาดพร้าว101ตกแล้วหนักด้วยไล่มาเรื่อยๆเลยนะครับ

11:53 ครับหมดเวลาแล้วสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับสำหรับวันพุธที่23กันยายน2569หลายๆพื้นที่แจ้งมาว่าตอนนี้ฟังไม่รู้เรื่องแล้วเลยนะครับเพราะว่าฝนตกหนักมากทั้งป้าพาวกลัวไม่เชื่อส่งวิดีโอมาในด้อมเลยด้วยพี่หนูพินกลัวไม่เชื่อส่งมาทาง LINE @djkltfm อีกด้วยเชื่อแล้วทราบแล้วเชื่อแล้วนะฮะแต่ว่าบางพื้นที่นะทางปริมณฑลก็ยังไม่ตกอยู่นะครับแต่กรุงเทพชั้นในกับทางเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทางสมุทรปราการทางนี้เริ่มมาเรื่อยๆละคุณทำงานวันนอนเล็กซ์อย่าอวดว่าของมาแล้วออกคาผมนะยินดีด้วยเลยด้วยนะฮะขอบคุณนะครับนะคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังกันมาตั้งแต่ช่วงเวลาท็อปกี้ขยี้ข่าวตั้งแต่ประมาณ9โมงเช้าวันนี้เราเดินทางมาถึงช่วงเที่ยงครับหมดเวลาสำหรับวันนี้แล้วแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับนะขอให้พวกเราทุกคนปลอดภัยจากในเรื่องของฟ้าฝนนะครับแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยมีเยอะหลายคนมากวัน2วันที่ผ่านมานี้ทานยานอนหลับสลบตื่นมานี่โอ้โหงงเหยรวมทั้งตัวผมด้วยเหมือนกันภูมิแพ้นี่เหมือนจะขึ้นเลยนะครับวันนี้ตอนช่วงจัดท็อปกี้ขยี้ข่าวนี่จมูกนี่ตันตลอดเวลาเลยรวมทั้งตอนนี้เลยด้วยบางคนก็ส่งข้อความมาทักทางด้านหลังนะครับว่าไม่สบายหรือเปล่าก็บอกว่าภูมิแพ้มันขึ้นครับอากาศมันเปลี่ยนวันนี้1วันมันมีประมาณ3ฤดู1ฤดูฝน2ฤดูร้อน3ฤดูร้อนมากมันก็เลยปรับตัวไม่ทันนะครับเดินทางไปไหนก็พกร่มด้วยเดี๋ยวจะไม่สบายกันไม่ได้เป็นหมอนะครับเป็นห่วงเหมือนเดิมทานข้าวให้อร่อยนะครับโชคดีมีความสุขทุกท่านสุรกี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุเจเรต้าหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 12:00 น.กับถัพพนวัฒน์เลขสุนทรากรครับปภ.แจ้งเตือนเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเพิ่มขึ้นเป็น 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเตือนชุมชนริมน้ำพื้นที่อำเภอป่าโมกยกของขึ้นที่สูงด่วนสักครู่กับมาติดตามครับ
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดป้องกันฟันผุลดกลิ่นปาก
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วอะไรดีบุ๋ม

0: ีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดย
0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: เช้านี้ปภ.แจ้งเตือนเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเพิ่มเป็น 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาคลองพื้นที่นอกคันกั้นน้ำอำเภอป่าโมกอำเภอวิเศษชัยชาญอำเภอเมืองอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองขอให้ยกของขึ้นที่สูงด่วนเคลื่อนย้ายรถดูแลกลุ่มเปราะบางขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือโทรสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีขอประชาชนมั่นใจรัฐบาลเอาอยู่ไม่เกิดมหาอุทกภัยชี้ฝนหนัก 24-26 กันยายนแต่ไม่ถึงขั้นน่ากังวลคุณยุวธิดาผู้คำนวณรายงานครับ
5: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกรณีที่มีเพจเตือนภัยพิบัติออกมาระบุว่าจะเกิดมหาอุทกภัยในช่วงนี้โดยนายทรงศักดิ์มองว่าเพจเป็นเรื่องข่าวแต่ว่าตนเองมองเจ้าของเพจไม่ได้มีเครื่องมืออะไรที่จะทำให้ข้อมูลถูกต้องแต่รัฐบาลมีหน่วยงานอย่างกรมอุตุนิยมวิทยาที่จะเตือนภัยพิบัติในการให้ข้อมูลทั้งเรื่องน้ำและยอมรับว่าจริงๆแล้วมีการประเมินสถานการณ์เรื่องน้ำในช่วงวันที่24-26กันยายนว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตอนออกเฉียงเหนือแต่ไม่หนักถึงขั้นที่เป็นข่าวพร้อมยืนยันว่ามีการเตรียมความพร้อมของทุกหน่วยงานซึ่งมีมาตรการป้องกันอยู่แล้วตนเองจึงไม่กังวลทั้งนี้หากประเมินจากปริมาณน้ำฝนและพื้นที่รองรับยังสามารถรองรับน้ำได้อยู่ใช่หรือไม่นายทรงศักดิ์มองว่ายังสามารถรองรับน้ำและยังสามารถป้องกันได้อย่างไรก็ตามวันนี้มีหลายข่าวไม่ใช่แค่เรื่องน้ำมีเรื่องของเอลนินโญด้วยซ้ำซึ่งเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งในอนาคตข้างหน้าก็มีการเตรียมทั้งสองอย่างไปพร้อมกันเมื่อวานตนได้ประชุมกนช.ได้มีการพูดคุยถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันที่มีการนำเสนอข่าวออกมาเช่นนี้ตนมองว่าเป็นเรื่องของลักษณะการสร้างแรงกดดันให้รัฐบาลซึ่งรัฐบาลเองก็มีมาตรการป้องกันอยู่แล้วอย่างไรก็ตามนายทรงศักดิ์มองว่าการดำเนินการเสนอข่าวในลักษณะแบบนี้ในโซเชียลต้องคิดและกันกรองตามไปด้วยอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: ทหารพรานนาวิกโยธินตรวจยึดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และทรัพย์สินจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีหลังพบถูกนำมาซุกซ่อนในขนำกลางสวนเกษตรขาดเชื่อมโยงกับการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินจากสถานประกอบการในจังหวัดไผ่ลีนประเทศกัมพูชาคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานครับ
6: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากำลังพลชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่4กองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่543ฐานคลองโป่งน้ำร้อนตรวจพบลังพลาสติกกระดาษกระเป๋าเดินทางลังกระดาษและถุงกระสอบจำนวนมากวางรวมกันอย่างมีพิรุธภายในขนำไม่มีเลขที่พื้นที่หมู่4ตำบลคลองใหญ่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีจึงประสานฝ่ายปกครองเข้าตรวจสอบเบื้องต้นพบสิ่งของรวม57ชิ้นประกอบด้วยลังพลาสติก34ใบลังกระดาษ7ใบกระเป๋าเดินทาง8ใบและถุงกระสอบ8ใบภายในพบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์รวมถึงเอกสารและสมุดบันทึกเช่นสำเนาหนังสือเดินทางเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดไว้ตรวจสอบก่อนส่งมอบให้พนักงานสอบสวนสภ.โป่งน้ำร้อนดำเนินคดีและขยายผลด้านการข่าวเบื้องต้นระบุว่าสิ่งของดังกล่าวอาจจะเชื่อมโยงกับการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์และทรัพย์สินจากจังหวัดไผ่ลีนประเทศกัมพูชาหลังฝ่ายไทยใช้มาตรการปิดด่านส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและอาจนำไปสู่ความพยายามลักลอบขนย้ายสิ่งของผ่านช่องทางธรรมชาติณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
7: สามัคคีคือการเห็นแก่บ้านเมืองและช่วยกันทุกวิถีทางเพื่อที่จะสร้างบ้านเมืองให้เข้มแข็งด้วยการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมานึกถึงประโยชน์ส่วนรวมนั่นคือความมั่นคงของบ้านเมืองพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่15มกราคม2519
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 13:00 น.ทปนวัฒน์เลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
9: คุณกำลังฟัง
1: คนลุกทุ่ง
3: Next It's Radio
9: Presented by
10: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร02-857-5119
11: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: ท็อปเทรนด์ทูเดย์กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ
1: ท็อปเทรนด์ทูเดย์กับอามอมรเทพในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับแม้ว่าน้ำท่วมจะผ่านไปหลายพื้นที่แล้วแต่ว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังกันเลยก็คือสภาพหลังจากน้ำลดนะครับมาตรวจสอบกันหน่อยดีกว่านะครับให้ปลอดภัยก่อนกลับเข้าบ้านอีกครั้งหนึ่งอย่างแรกครับก็คือสายไฟปลั๊กไฟและก็ระบบไฟฟ้าหากชำรุดนะครับหรือว่าเปียกน้ำแล้วเนี่ยห้ามสัมผัสหรือว่าเปิดใช้งานโดยเอ็ดขาดนะครับโดยเด็ดขาดเลยนะรวมไปถึงโครงสร้างบ้านหากพบจุดเสี่ยงนะครับอย่าเข้าใกล้ให้รีบแจ้งผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบทันทีแต่ถ้าหากว่าเจอสัตว์มีพิษขึ้นมาล่ะให้ใช้ไฟส่องนะครับตามมุมมืดแล้วกองสิ่งของนะครับก่อนที่จะหยิบจับเอาไว้เพื่อป้องกันอันตรายเพราะว่าเผื่อจะมีสัตว์มีพิษเข้ามาอยู่ในบ้านตรงนี้หรือแม้แต่ความสะอาดภายในบ้านหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำท่วมขังและสิ่งสกปรกโดยตรงนะครับและอย่างสุดท้ายครับอาหารและยารวมถึงของใช้ภายในบ้านไม่นำสิ่งของที่สัมผัสน้ำท่วมมาบริโภคหรือว่าใช้ต่อเพราะว่าจะเป็นอันตรายได้นะครับนี่ก็เป็นวิธีการตรวจสอบบ้านให้ครบทุกจุดก่อนกลับเข้าอยู่อาศัยเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนั่นเองครับ

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันพุธที่13กันยายน2569ดิฉันมาศณัฐมนพัฒนานาถค่ะ
2: ครับณัฐาจันทรังสีนะครับพร้อมกับทีมงานช่วงกลางวันครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณธีรเทพพวงเงินและคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับวันนี้ก็อยู่กันครบทีมงานนะครับมีเรื่องราวมีประเด็นหลากหลายประเด็นที่ต้องพูดคุยกันโดยเฉพาะเรื่องนี้ก่อนเลยคุณมาณัฐมนครับน้ำระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่เราประกาศแจ้งเตือนกันก่อนหน้านี้ตามปภ.ตามกรมอุตุตามกรมชลประทานนะครับที่เขาได้มีการเฝ้าระวังการรู้สึกว่าเมื่อสักครู่นี้ก่อนเข้ารายการติดตาม
1: ยังไงบ้างตอนนี้ระดับน้ำไปถึงไหนแล้ว
2: พื้นที่ของบางพื้นที่ของอำเภอบางบานนะครับรู้สึกว่าบ้านเรือนของประชาชนเนี่ยเริ่มที่จะได้รับผลกระทบบ้างแล้วนะครับ
1: อยุธยานะคะ
2: ถูกต้องครับก็จริงๆมีการประกาศแจ้งเตือนในหลากหลายอำเภอ
1: เมื่อวานเราก็ได้พูดถึงกันไปแล้วด้วยนะคะในส่วนของพื้นที่หลายพื้นที่ในอยุธยา
2: ฮะก็จะมีที่ผักไห่มีที่บางบานมีที
1: ่
2: เสนานะครับที่บางปะอินบางไทรด้วยนะครับตามที่ประกาศแจ้งเตือนระมัดระวังคุณผู้ฟังช่วงนี้รู้สึกว่าฝนเนี่ยน่าจะตกบ่อย
1: แถวนี้ของเรานะคะแถวสถานีวิทยุเรานี่ก็ครึ้มมาแล้ว
2: ใช่ก็ตั้งอยู่ที่เขตพระนครกรุงเทพเนี่ยครึ้มเลยทีเดียวนะครับ
1: แล้วก็ในช่วงนี้ค่ะหลายหน่วยงานก็เริ่มมีการเตรียมการจัดงานมุทิตาจิตแก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการแล้ว
2: ใช่ครับ
1: นะคะก็ตลอดระยะเวลาทำงานกว่า60ปีท่านเหล่านี้เขาได้บำเพ็ญประโยชน์ต่างๆให้กับหน่วยงานมาตลอดเลยนะคะก
2: ็
1: ถึงเวลาที่วันนี้ท่านจะได้ปรับสถานภาพใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: จากการเป็นคนทำงานนะมีหน้าที่ราชการก็ไปเป็นบทบาทอื่น
2: ใช่ครับ
1: ไปพักผ่อนไปอยู่กับครอบครัว
2: หลังช่วงของการเกษียณนะครับหลายคนก็วางแผนบอกว่าบางคนบอกว่าโอ้ยอยากกลับไปปลูกผักทำสวนนะครับ
1: ทำสิ่งที่เรา
2: อย
1: ู
2: ่กับธรรมชาตินะฮะบางคนก็บอกว่าโอ้จะต้องเที่ยวนะหลังเกษียณไปเนี่ยท่องเที่ยวก่อนเลยอย่างแรก
1: ดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วก
2: ันดูแลสุขภาพร่างกาย
1: ค่ะนะฮะใช่ค่ะในส่วนของกรมกิจการพลเรือนทหารบกก็มีการจัดงานไปแล้วด้วยใช่ไหมคะคุณ
2: ใช่ครับก็เมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะครับภายในกองบัญชาการกองทัพบกก็มีการจัดนะครับพิธีมุทิตาจิตกำลังพลที่เกษียณอายุราชการในส่วนของกรมกิจการพลเรือนทหารบกนะครับก็จัดอย่างสมเกียรติปีนี้มี4ท่านด้วยกันนะครับในส่วนของกรมกรทบหรือว่ากรมกิจการพลเรือนทหารบกนี่แหละนะครับซึ่งแต่ละท่านแต่ละคนเชื่อว่าทุกหน่วยงานแหละผู้ที่เกษียณอายุเนี่ยล้วนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นบุคลากรที่สำคัญเพราะว่าตลอดการทำงานที่ผ่านมาท่านเหล่านี้ได้สั่งสมประสบการณ์ในการทำงานบางคนมีความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละหน้าที่นะครับซึ่งภารกิจต่างๆเนี่ยมันยังคงเดินต่อก็ส่งมอบนะครับหน้าที่ให้กับรุ่นน้องรุ่นหลังๆนะครับได้มีการปฏิบัติกันต่อแต่เชื่อว่าพี่ๆนะครับบางคนเรียกคุณน้าคุณอานะครับอยู่กันแบบครอบครัวเชื่อว่าจะได้ประสบการณ์เหล่านี้จากพี่ๆคุณน้าคุณอานะครับและทำให้น้องๆเนี่ยเจริญรอยตามนะครับในเรื่องของการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพอย่างแน่นอนครับ
1: แสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะ
2: ครับผม
1: มาดูในส่วนของข่าวสารเราวันนี้ก็หลากหลายเลย
2: ถูกต้องครับงั้นก็มาเริ่มกันที่เรื่องนี้กันก่อนนะครับในช่วงของปลายปีนี้คุณผู้ฟังครับเราจะมีอีกหนึ่งพระราชพิธีที่สำคัญนะครับนั่นก็คือพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งหมายกำหนดการตามที่สำนักพระราชวังได้มีการแจ้งคือจะมีการจัดพระราชพิธีในห้วงของวันที่15ถึงวันที่19ธันวาคมนะครับรายละเอียดก็มีดังนี้นะครับในวันที่15ธันวาคม2569ช่วงเวลา 7:00 น.นะครับ
1: มี
2: 17:00 น.ขออภัยนะครับมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับขณะที่วันที่16ธันวาคมเวลา 7:00 น. มีพิธีอัญเชิญพระโกศพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรซึ่งตั้งอยู่ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงและในเวลา 16:30 นจะเป็นการถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับหลังจากนั้นนะครับในวันที่17ธันวาคมเวลา 8:00 นมีพิธีเก็บพระบรมอัฐิณพระเมรุมาตรมณฑลพิธีท้องสนามหลวงจากนั้นจะได้มีการอัญเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารเข้าสู่พระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังต่อไปครับ
1: ค่ะวันที่18ธันวาคมนะคะเวลา 17:00 นก็จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะแล้วก็วันที่19ธันวาคมนะคะเวลา 10:00 นมีการเลี้ยงพระณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจากนั้นอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเวลา 17:00 นบรรจุพระบรมราชสรีรังคารณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารในโอกาสนี้ค่ะพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยดำเนินการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตั้งแต่วันที่15ถึง19ธันวาคมตลอดพิธีเลยค่ะ
2: ครับสำหรับริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในครั้งนี้นะครับจะประกอบด้วย6ริ้วขบวนด้วยกันริ้วขบวนหลักนะครับก็เป็นริ้วขบวนที่1เนี่ยนะครับก็จะเป็นการอัญเชิญพระบรมโกศด้วยพระยานมาสามลำคาญจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสู่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะครับหลังจากนั้นก็ริ้วขบวนที่2เนี่ยจะเป็นการอัญเชิญพระบรมโกศประดิษฐานบนพระมหาพิชัยราชรถริ้วขบวนนี้นะครับจะเป็นริ้วขบวนที่มีความยิ่งใหญ่มากที่สุด มีกำลังพลชุดลากราชรถขบวนทหารกองเกียรติยศผสม3เหล่าทัพเลยทีเดียวแล้วก็ริ้วขบวนที่3นะครับจะเป็นการเวียนพระเมรุมาตรก่อนที่จะมีการอัญเชิญพระบรมโกศขึ้นประดิษฐานบนจิตกฐานครับ
1: ริ้วขบวนที่4ค่ะก็เป็นการอัญเชิญพระบรมอัฐิด้วยพระที่นั่งราชเชนทรยานและพระบรมราชสรีรังคารด้วยพระที่นั่งราชเชนทรยานน้อยจากพระเมรุมาตรเนี่ยกลับเข้าสู่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังนะคะริ้วขบวนที่5เป็นการอัญเชิญพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานณพระวิมานริ้วขบวนที่6เป็นการอัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารจากวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปยังวัดบวรนิเวศวิหารแล้วก็วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามซึ่งริ้วขบวนนี้ค่ะจะเป็นขบวนกองทหารเกียรติยศอัศวินนะคะเป็นขบวนม้านำแล้วก็ตามรถยนต์พระที่นั่งเพื่ออัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารไปบรรจุยังพระอารามหลวงทั้ง2แห่งเลยค่ะ
2: ครับสำหรับการซักซ้อมนะครับจะมีการซักซ้อมย่อยในวันที่31ตุลาคมวันที่15พฤศจิกายนและวันที่22พฤศจิกายนนะครับก็หลัง

0: ะคะก็ใช้เรือพระราชพิธีเนี่ยจำนวน52ลำเลยแบ่งจัดขบวนเรือเป็น5ริ้วมีความยาว 1,200 เมตรกว้าง90เมตรโดยใช้กำลังพลร่วมในการเรือการประจำเรือครั้งนี้นะคะท
1: ั
0: ้งสิ้น 2,200 นายด้วยกันค่ะ
1: ครับแล้วก็วันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งวันที่มีการซ้อมย่อยนะครับ
0: วันนี้ใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับก็ตั้งแต่เวลา 15 นาฬิกาบ่าย 3 โมงแดดร่มลมตกเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าจะเจอฝนหรือเปล่าน
0: ะครับ
1: เห
0: ็
1: นกำล
0: ัง
1: เห็นใจอยู่เหมือนกันเนี่ยนะครับเชิญชวนนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่ต้องการจะร่วมรับชมการซักซ้อมรูปการจัดกระบวนการจัดกระบวนเรือในพระราชพิธีขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในครั้งนี้นะครับพื้นที่สาธารณะที่เขามีการจัดไว้ให้พี่น้องประชาชนสามารถที่จะรับชมได้ก็สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเดี๋ยวเริ่มกันที่ฝั่งทนกันก่อนฝั่งทนเนี่ยสามารถที่จะชมได้ที่บริเวณใต้สะพานพระราม8นะครับ
0: ก็วิวสวยนะมีที่นั่งเยอะนะคะ
1: เนี่ยนะฮะก็ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8ส่วน อีกพื้นที่หนึ่งก็คือส่วนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลศิริราชหรือว่าจะเป็นที่ท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามก็ได้นะครับแล้วก็ที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารส่วนฝั่งพระนครนะครับสามารถรับชมได้ที่สวนสันติชัยปราการข้างป้อมพระสุเมรุนะครับแล้วก็ที่บริเวณท่ามหาราชแล้วก็ท่าช้างสามารถที่จะรับชมได้ตั้งแต่เวลา 15 นาฬิกาเป็นต้นไปครับ
0: ได้ข่าวว่าคุณบุญยฤทธิ์เนี่ยก็ไปชมบ่อยนะ
1: ถูกต้องครับแทบจะเกือบทุกครั้งเลยนะครับ
0: นำกล้องส่วนตัวไปด้วยค่ะช่วงนี้เดี๋ยวพักฟังเพลงกันดีกว่าค่ะวันนี้แม่ต้องเชียร์น้องเนเน่ใช่ไหมคะถ้างั้นเปิดเพลงนี้เอาใจหน่อยนะคะร้อนแรงกันสักนิดนึงกับ Black Hole Sun ค่ะ

0: ดโฮซัน
1: ส่งกำลังใจนี่นะครับถือว่าเป็นการทำให้คนไทยมีชื่อเสียงนะครับแล้วน้องก็เป็นเยาวชนที่ถือว่าเป็นเยาวชนต้นแบบเพราะว่ากว่าน้องจะเล่นกีตาร์แล้วก็ร้องได้ขนาดนี
0: ้
1: บอกว่าฝึกฝนมานานมาก
0: ต้องไปดูประวัติของน้องน่าสนใจมากๆเลยนะคะว
1: ่
0: ากว่าจะมาถึงตรงนี้ได้รัฐบาลเองก็เชิญชวนคนไทยค่ะร่วมเชียร์ร่วมส่งกำลังใจให้น้องเนเน่รอยัลหรือแพรวรัติการอําลอยนะคะบนเวทีอเมริกันสก็อตทาเลนต์ปี2026นี้นะคะซึ่งก็กำหนดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเนี่ยถ้าเป็นเวลาสหรัฐเนี่ยคือ22กันยาแต่ตรงกับไทยเราคือวันนี้23กันยายนตั้งแต่8นาฬิกาแล้วอะนะคะไม่เพียงแต่เป็นการโชว์ความสามารถด้านดนตรีเห็นไหมน้องหูเล่นกีตาร์นี่สุดยอดจริงๆนะคะ
1: และเพอร์ฟอร์แมนซ์การแสดงบนเวที
0: ใช
1: ่
0: แล
1: ้
0: วค
1: ่
0: ะอินเตอร์มากเลยแต่มันเป็นการโชว์ความเป็นไทยบนเวทีด้วยนะถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้วยสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยด้วยต้องมันลุ้นกันค่ะว่าน้องเนเน่จะไปถึงฝั่งฝันบนเวทีอเมริกันสก็อตทาเลนต์หรือเปล่านะคะพรุ่งนี้ค่ะตามเวลาไทยเลยจะรู้ผลน่าจะประมาณ8นาฬิกา
1: ครับก็เอาใจช่วยน้องนะครับถือว่าเป็นคนไทยหนึ่งเดียวนะครับที่ประกวดอเมริกันสก็อตทาเลนต์ในขนาดนี้นะฮะแล้วก็ทะลุทะลวงเข้ามาได้ถึงรอบชิงชนะเลิศนะครับเก่งจริงๆ
0: นับถือจิตใจจริงๆเลยนะคะ
1: ถูกต้องครับ
0: จริง
1: ๆลุ้นคนไทยทั้งประเทศนะครับส่งกับ

0: แรงเชียร์แรงใจให้กับน้องเนเน่นะครับสวยด้วยเก่งด้วยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นต้นแบบของเยาวชนไทยเลยทีเดียวเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาน้องก็ได้รับรางวัลหลากหลายรางวัลจากในส่วนของหน่วยงานกระทรวงต่างๆก็มีการมอบให้ด้วยเนี่ยนะครับ
1: FC ของเราคุณสวัสดิ์ชาดาส่งกำลังใจให้น้องเนเน่คนเก่งสวยเก่งค่ะน้องเนเน่
0: เป็นกำลังใจให้นะครับเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศก็รอลุ้นไปพร้อมๆกันเนี่ยนะครับเอาไปดูกันที่เรื่องของสภาพอากาศกันบ้างนะครับต้องติดตามมาตามนัดเลยฝนเนี่ยนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศนะครับคาดการณ์ว่าในช่วงระหว่างวันนี้จนถึงวันที่27กันยายนนะครับบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนโอ้ฟังจากดูจากอ่านเนี่ยก็แทบจะเกือบทั้งประเทศแล้วมั้งครับเนี่ยมีฝนตกหนักนะครับในหลากหลายพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะครับบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางกำลังจะเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศไทยตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนครับ
1: ค่ะในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นคลื่นลมนะคะบริเวณอ่าวไทยตอนบนเนี่ยก็มีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็อ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ
0: ครับส่วนวันที่28กันยายนนะครับบริเวณภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับในทางพื้นที่ภาคตะวันออกของภาคแล้วก็มีในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเนี่ยฝนจะเริ่มลดลงว่าอย่างนั้นเนี่ยนะครับทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงได้เคลื่อนผ่านประเทศไทยและเข้าปกคลุมประเทศเมียนมาในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านประเทศไทยตอนบนซึ่งก็ส่งผลอยู่เหมือนกันนะครับ
1: ใช่พูดถึงทางภาคใต้เนี่ยทั้งทางด้านของทะเลอันดามันนะคะแล้วก็อ่าวไทยเนี่ยก็ต้องระวังด้วยเหมือนกันก็ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยเนี่ยเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองด้วยค่ะ
0: ครับก็อย่างเช่นในส่วนของเรือเล็กต่างๆเนี่ยนะครับขอให้ติดตามเรื่องของสภาพอากาศเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของคลื่นลมคราวนี้เวลาจะเดินเรือก็ต้องมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยนะครับก็ขอให้ติดตามในเรื่องของการตรวจเช็คสภาพอากาศแบบเรียลไทม์นะครับ 23-27 กันยายนนี้ก็บอกว่าเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งบริเวณอ่าวไทยตอนบนก่อนเนี่ยนะครับก็ทั้งนี้รอให้มีการประกาศที่แน่ชัดว่าสามารถที่จะดำเนินการหรือว่าสามารถที่จะเดินเรือได
1: ้
0: ค่อยเดินเพราะว่าก็จะเรื่องของความปลอดภัยมันก็สำคัญเช่นเดียวกันครับ
1: แต่เนี่ยค่ะมีกรณีหนึ่งที่มีการเผยแพร่นะกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสังคมออนไลน์เกี่ยวกับสถานการณ์มหาอุทกภัยใน120ชั่วโมงข้างหน้า
0: โอ้คนก็แตกตื่นเลยนะครับ
1: แตกตื่นสิคะท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายวิชาการท่านณัฐวุฒิแดนดีก็เลยมาเปิดเผยว่าในช่วงดังกล่าวเนี่ยประเทศไทยมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วก็ฝนตกหนักมากในบางแห่งจริงจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงร่องมรสุมแล้วก็มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นแต่ข้อมูลที่ระบุว่าจะเกิดมหาอุทกภัยหรือมีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนนั้นเนี่ยไม่สอดคล้องกับข้อมูลพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาโดยสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังก็คือฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงค่ะ
0: ครับก็ขณะเดียวกันตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนนะครับภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วก็พื้นที่อื่นๆท่านบอกอย่างนี้ว่าตามแนวร่องมรสุมเนี่ยยังคงเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับขณะที่คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็มีกำลังแรงขึ้นจึงขอให้พี่น้องประชาชนนะครับติดตามข้อมูลหนึ่งก็คือจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพราะว่าเขาเป็นหน่วยงานหลักนะครับที่มีการแจ้งเตือนแล้วก็มีการติดตามเรื่องของสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดและที่สำคัญเนี่ยนะครับต้องไม่แตกตื่นแล้วก็ไม่ตระหนกนะครับกับเรื่องของข้อมูลที่มีการเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบ
1: ก็ยึดจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหลักแล้วกันนะคะ
0: ครับ
1: ช่วงนี้ไปพบกับช่วงทำดีเพื่อแผ่นดินกันค่ะวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่มีเสียงของคุณหมอยี่หว่านะเพราะว่าเนื่องจากคุณหมอเนี่ยไม่สบายค่ะดิฉันมาดณัฐมนเลยจะขอรับหน้าที่บรรยายแทนก็แล้วกันนะคะวันนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่16กันยายนที่ผ่านมานะคะทางทีมจิตอาสาใต้ร่มพระบารมีเนี่ยเขามีการจัดกิจกรรมโครงการพลังใจสู่ชายแดนที่ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35ที่แม่สอดจังหวัดตากเรื่องราวจะน่าสนใจเป็นอย่างไรต้องติดตามชมค่ะ16กันยายนที่ผ่านมาทีมจิตอาสาใต้ร่มพระบารมีดำเนินกิจกรรมโครงการพลังใจสู่ชายแดนที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากท่านพันเอกสุภกรผู้จันทร์ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น30นายเป็นทหารพรานจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35และกองร้อยทหารพรานอีก4กองร้อยผลการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากการประเมินผลพบว่าการบรรยายพิเศษในครั้งนี้ได้รับพลังใจจากการทำกิจกรรมเป็นอย่างมากและต้องการให้ต่อยอดไปสู่กองร้อยต่างๆเหมือน1ปีที่ผ่านมาขอกราบขอบพระคุณผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35และขอบคุณทหารพรานจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35และกองร้อยทหารพรานทั้ง4กองร้อยที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มาณโอกาสนี้ด้วยค่ะ
0: ครับและก็นี่เป็นในส่วนของผลการปฏิบัติเนี่ยนะครับส่งมาสั้นๆแต่ว่ามีภาพประทับใจมาฝากกันด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณคุณยิหวานะครับ
1: ขอให้คุณหมอหายไวๆนะคะ
0: ครับผมก็จะได้มีในส่วนของบรรยากาศนะครับแล้วก็ในเรื่องของการทำความดีของทีมจิตอาสาใต้ร่มพระบารมีมาฝากเราเดี๋ยวรอติดตามสัปดาห์หน้านะครับว่าคุณหมอจะลงพื้นที่กับทีมเนี่ยไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ไหนและบรรยากาศเป็นอย่างไร
1: จะได้ชมพร้อมๆกับดนตรีเพราะๆด้วยนะคะเพลงประกอบนะคะวันนี้ไม่มี
0: ครับไม่เป็นไรแต่เราก็ยังได้เห็นภาพบรรยากาศเนี่ยนะครับนำมาฝากกันเอาไปดูในที่ในส่วนของกองทัพบกกันบ้างเมื่อวานนี้นะครับคุณผู้ฟังมีการลงนามนะครับบันทึกความเข้าใจแล้วก็ความร่วมมือทางวิชาการเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายนะครับเวลา 14:00 นพลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภีระผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกนะครับร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนาสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่าสวทช.นะครับแล้วก็กองทัพบกซึ่งจัดขึ้นที่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนามีทางด้านของดร.สุเมธตันติเวชกุลกรรมการและที่ปรึกษาพิเศษอาวุโสมูลนิธิชัยพัฒนาชัยพัฒนาพลเอกเจษดาศรีสุภาพกรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนารักษาแทนกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนารวมถึงศาสตราจารย์ดร.ชูกิจลิมปิจำนงนะครับผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติพร้อมคณะผู้บริหารร่วมในพิธีลงนามเมื่อวานนี้ด้วยครับ
1: ในโอกาสนี้ค่ะผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกก็ได้ระบุว่าการลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนากับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่าสวทช.รวมทั้งกองทัพบกเนี่ยถือว่าเป็นความร่วมมือทางวิชาการด้านการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและก็นวัตกรรมซึ่งความร่วมมือดังกล่าวเนี่ยก็นับเป็นโอกาสสำคัญในการนำเอาองค์ความรู้และก็เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานของโครงการทหารพันดีตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยได้ดำเนินการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ผลิตชีวพันธุ์โครงการทหารพันดีในหน่วยทหารพร้อมทั้งพัฒนาการผลิตและใช้สารชีวพันธุ์ในการส่งเสริมการเกษตรและก็ผลิตอาหารปลอดภัยโดยที่ผ่านมานะคะทางมูลนิธิชัยพัฒนาและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่าสวทช.เนี่ยก็ได้สนับสนุนและก็ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานกับกองทัพบกมาอย่างต่อเนื่องซึ่งการลงนามในครั้งนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือที่เข้มแข็งแล้วก็นำไปสู่การขยายผลให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางต่อไปค่ะ
0: ครับ
1: พูดถึงทหารพันดีมีทั่วทุกหน่วยในประเทศของเราเลยนะคะ
0: แล้วก็พูดถึงเรื่องของความสำเร็จนะครับของโครงการณปัจจุบันนี้โครงการทหารพันดีที่เริ่มต้นจากหน่วยทหารนะครับก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากกรมสมเด็จประเทศนะครับแต่เดิมแล้วเนี่ยต้องการที่จะสร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับน้องๆทหารกองประจำการที่ปลดประจำการออกไปแล้วมีทักษะในเรื่องของการทำการเกษตรปลดไปปุ๊บสามารถที่จะ ไปทำแล้วก็เลี้ยงดูตัวเองได้แต่ว่านับปัจจุบันนี้นะครับเรามีการขยายผลสู่ชุมชน
1: ชุมชนเด็กๆ นักเรียนโรงเรียนต่างๆก็ได้รับประโยชน์ตรงนี้ด้วย
0: ถูกต
1: ้
0: องครับนะฮะก็โดยเฉพาะโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยมีในเรื่องของความมั่นคงทางด้านอาหารนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยถูกหลักอนามัยแล้วก็ครบทั้ง5หมู่เลยเพราะว่านอกเหนือจากการปลูกพืชแล้วเขาก็มีในเรื่องของการทำปศุสัตว์ด้วยนะครับอันนำมาฝากกัน
1: มาดูคนดียังมีอยู่แหมนี่ดิฉันขอเกริ่นนิดนึง คนดียังมีอยู่คนนี้ท่านนี้เนี่ยนะคะเป็นพระแต่ว่าแหมก็จบด้วยความเศร้านิดนึงนะคะให้คุณณัฐเล่า
0: ก็เริ่มจากที่จังหวัดสระแก้วนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเกิดฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำท่วมฉับพลันนะครับเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมานะครับอาสาสมัครบริเวณนิธิกู้ภัยสว่างสระแก้วจุดวังน้ำเย็นนะครับได้มีการรับแจ้งว่ามีพระภิกษุสงฆ์ถูกน้ำดูดลงไปในท่อแล้วถึงแก่มรณภาพนะครับจึงได้มีการจัดทีมกู้ภัยลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือแล้วก็ตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุมีทางด้านของนายวิทมนบุญลาหัวหน้ากู้ภัยสว่างสระแก้วเนี่ยนะครับเขาก็นำทีมกู้ภัยเข้าตรวจสอบพื้นที่ก็ที่บริเวณสำนักปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลวังน้ำเย็นอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วนะครับซึ่งในพื้นที่ก็พบพระภิกษุสงฆ์ที่ถูกนำขึ้นมาจากน้ำแล้วนะครับท่านก็มรณภาพแล้วเนี่ยนะครับจึงเข้าทำการดำเนินการต่างๆแล้วก็มีการนำร่างส่งชนสูตรพลิกศพที่โรงพยาบาลวังน้ำเย็นต่อไปครับ
1: ค่ะพระซึ่งจำพรรษาอยู่ที่สำนักปฏิบัติธรรมดังกล่าวเนี่ยก็เล่าว่าช่วงบ่ายเนี่ยหลังเกิดฝนตกอย่างหนักติดต่อกันหลายชั่วโมงน้ำจำนวนมากเนี่ยไหลลงมายังลำคลองหน้าสำนักสงฆ์พระชัยพรเห็นเนี่ยก็มีอยากจะช่วยนะคะมีต้นหญ้าแล้วก็เศษวัสดุต่างๆเนี่ยขวางทางน้ำจึงลงไปเพื่อที่จะเก็บกวาดออกซึ่งตอนนั้นเนี่ยน้ำแรงมากจึงถูกน้ำเนี่ยดูดลงไปในท่อข้ามไปโผล่อีกฝั่งหนึ่งซึ่งก็ท่อเนี่ยมีเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยประมาณ1เมตรตอนแรกชาวบ้านเห็นจีวรก็จึงมาตามให้พระเนี่ยไปช่วยจนกระทั่งรู้ว่าเป็นพระชัยพรค่ะ
0: ครับก็ฟังจากชาวบ้านเล่านะครับชาวบ้านก็บอกว่าในพื้นที่นะครับซึ่งเป็นคนที่คุ้นเคยกับพระชัยพรเนี่ยนะครับก็บอกว่าพระท่านเนี่ยเป็นคนขยันนะชอบทำงานต่างๆแล้วก็ชอบพัฒนาวัดนะครับคาดว่านะครับก็สาเหตุที่เสียชีวิตหรือว่ามรณภาพเนี่ยนะครับหลักๆก็น่าจะเป็นจากการที่ถูกน้ำดูดเข้าไปในท่อแล้วก็ทำให้ถึงแก่มรณภาพนะครับโดยในช่วงค่ำหลังจากที่แพทย์ได้มีการชันสูตรพลิกศพก็จะนำร่างไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนานะครับคิดว่าน่าจะดำเนินการแล้วในขั้นตอนนี้ที่วัดวังน้ำฝนตั้งอยู่ที่ตำบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วครับ
1: ค่ะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะแล้วก็ต้องชื่นชมด้วยว่าท่านก็เป็นพระนักพัฒนาจริงๆแล้วก็เห็นสิ่งที่มันไม่ถูกน้ำมีเศษดินเศษหญ้าติดค้างก็อยากไปช่วยนะคะแต่ก็พลาดไปนะคะเรามาที่ข่าวต่อไปเลยดีกว่าแม่คุณณัฐา
0: ดีครับ
1: ค่ะก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการปราบยาเสพติดเนี่ยนะคะพลโทวีรยุทธ์รักษิณค่ะแม่ทัพภาคที่2ในฐานะผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสกัดกั้นแล้วก็ปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นแล้วก็เคมีพันนะคะชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าผบ.นบย.ส.24นั่นเองเป็นการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี2569นะคะโดยมีพลตรีมงคลหอทองผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยหน่วยงานความมั่นคงร่วมต้อนรับแล้วก็เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงที่ศาลากลางจังหวัดนครพนมค่ะ
0: ครับก็ท่านแพทย์ภาคที่2นะครับท่านพลโทวีรยุทธ์รักษิณท่านก็ขับเคลื่อนการทำงานตามนโยบายของรัฐบาลเร่งด่วนนะครับของกระทรวงกลาโหมแล้วก็ของกองทัพบกด้วยเน้นย้ำการสั่งการแล้วก็บูรณาการการมอบหมายภารกิจที่ชัดเจนของกองกำลังป้องกันชายแดนดำเนินการสกัดกั้นตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวดนะครับเขาทำงานร่วมกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจนะครับแล้วก็ฝ่ายปกครองในพื้นที่เพื่อเร่งรัดการปราบปรามและก็ขยายผลจับกลุ่มนะครับในส่วนของการขับเคลื่อนในการทำงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนนะครับที่ร่วมกันขับเคลื่อนงานป้องกันในระดับชุมชนแล้วก็ในระดับพื้นที่ครับ
1: ค่ะก็ทางผบ.นบย.ส.24เนี่ยนะคะก็วางกรอบยุทธศาสตร์ลุย6มาตรการมีทั้งสกัดกั้นปราบปรามป้องกันบำบัดรักษาบูรณาการแล้วก็ประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านมุ่งเป้าขจัดเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติปราศจากการลักลอบนำเข้าส่งออก หรือการแพร่ระบาดพร้อมทั้งแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ที่หมดสิ้นไปนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจศรัทธาความปลอดภัยแก่ประชาชนด้วยก็ต้องเป็นกำลังใจให้นะคะเจ้าหน้าที่ทั้งหลายค่ะเวลาของเราเป็นไง
0: ได้อยู่ไหมครับพี่เทพเวลายังได้อยู
1: ่อ๋อ
0: หมดแล้วนะครับ
1: พี่เทพใส่หัวแล้วค่ะ
0: ก็มีในเรื่องของการจับยาเสพติดนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: จับได้อย่างต่อเนื่องฐานพราน21นะครับในพื้นที่มุกดาหารนะครับแสนเม็ดด้วยกันนะครับล่ำลากันที่ข่าวนี้แล้วกันนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้รู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินคุณมาศรัฐมนตรีและผมณัฐาพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ให้รวมกำลังตั้ง
3: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น.กับถัปปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับการนำภูมิใจไทยชี้เป็นเพียงกระแสข่าวหลังสภัดกล้าทำเตรียมร่วมรัฐบาลปฏิเสธย้ายอธิบดี DSI ไม่เกี่ยวกับทำคดีหัวสว.สักครู่กับมาติดตามครับ
6: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
8: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
8: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
9: เสียวฟันอะ
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
11: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการโอนย้ายพันตำรวจตียุทธนาแพรดำจากอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษกระทรวงยุติธรรมให้มาดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นการย้ายเข้ากุหรือจะให้มาทำงานอะไรโดยมองว่าพันตำรวจตียุทธนาเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่มีตำแหน่งเดิมอยู่ในระดับ40แต่เมื่อย้ายมาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็จะขยับเป็นระดับ41ซึ่งถือเป็นความดีความชอบเพราะเลื่อนจากระดับ10ไป11เป็นสิ่งที่ข้าราชการทุกคนใฝ่ฝันในการเลื่อนตำแหน่งแต่ถ้าหากลดจาก10ไป9ก็คงต้องหาเหตุผลพร้อมปฏิเสธการยกย้ายครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับการทำคดีหัวสว.และรู้สึกดีใจที่มีโอกาสได้เจอและให้มาช่วยงานเพราะท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการรับเรื่องราวร้องทุกข์และรับฟังปัญหาประชาชนจึงอยากให้มาช่วยงานตรงนี้ฉะนั้นเดี๋ยวคงจะมีการมอบหมายงานให้ทำนายทรงศักดิ์ทองศรีแกนนำภูมิใจไทยยังชี้ถึงข่าวสะพัดกล้าถามเตรียมร่วมรัฐบาลว่าเป็นเพียงกระแสข่าวกอดโยนถามร้อยเอกธรรมนัสสวมนาฬิกาสลักชื่อนายกสื่ออะไรคุณยุ้ยธิดาภูคำดวนรายงานครับ
3: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีมีกระแสข่าวพรรคภูมิใจไทยเตรียมดึงพรรคก้าทำร่วมรัฐบาลว่าเป็นเพียงข่าวแต่วันนี้ตนขอดูจากสื่อเป็นส่วนใหญ่ซึ่งข้อเท็จจริงในการหารือกันยังไม่ได้ยินเลยว่าจะมีการดึงมาในลักษณะดังกล่าวพร้อมย้ำว่าทุกวันนี้ที่นักข่าวได้ข้อมูลมาตนไม่ทราบว่าเป็นการบูรณาการความคิดเอาเองหรือไม่ส่วนกรณีที่ล่าสุดมีภาพของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคก้าทำสวมนาฬิกาสลักชื่อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายทรงศักดิ์ระบุว่าในทางการเมืองนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งก็ต้องผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาร่วมรัฐบาลถือเป็นเรื่องปกติเพราะตนก็มีผู้แทนหลายสมัยก็เห็นว่าเป็นปกติธรรมดาอยู่แล้วไม่ต้องไปคิดอะไรมากขณะเดียวกันรัฐบาลก็ต้องพยายามสร้างความมั่นคงแข็งแรงให้กับรัฐบาลเองพร้อมกำหนดนโยบายที่เกิดผลสูงสุดให้กับประเทศชาติอยู่แล้วส่วนการที่ร้อยเอกธรรมนัสสวมนาฬิกาเหมือนนายกรัฐมนตรีถือเป็นการส่งสัญญาณอะไรหรือไม่นายทรงศักดิ์มองว่าต้องถามร้อยเอกธรรมนัสเองขณะที่ความชัดเจนเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีนั้นยังไม่ทราบต้องถามที่ตัวนายกรัฐมนตรียุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: ด้านพรรคประชาชนแจ้งปมพรรคกล้าทำถอนตัวจากวิปฝ่ายค้านหลังมีมติโหวตเห็นชอบพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570ขัดมติฝ่ายค้านคุณนวลนภาสมัครสมานรายงานครับ
4: นายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านชี้แจงถึงกรณีพรรคกล้าทำออกจากวิปฝ่ายค้านระบุมี2เหตุผลหลักจากข้อเท็จจริงในสภาคือเรื่องแรกการลงมติส่วนมติวิปฝ่ายค้านในร่างพรบ.งบประมาณปี2570วาระ3ซึ่งวิปฝ่ายค้านมีมติให้ลงมติไม่เห็นชอบเพราะไม่เห็นด้วยกับวิธีจัดสรรงบประมาณและเปิดทางเลือกให้งดออกเสียงได้แต่ส.ส.พรรคกล้าทำกลับลงมติเห็นชอบซึ่งขัดกับมติอย่างชัดเจนและขัดกับธรรมเนียมปฏิบัติที่ใช้งบประมาณเป็นเส้นแบ่งฝ่ายค้านและรัฐบาลเหตุผลที่2คือท่าทีไม่ชัดเจนต่อการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่าจะร่วมยื่นหรือไม่และจะลงมติอย่างไรนายพฤทธิ์ยืนยันว่าการพิจารณายึดตามข้อเท็จจริงในสภาไม่ใช่เรื่องส่วนตัวขณะที่พรรคกล้าทำได้ยื่นหนังสือขอถอนตัวจากวิปฝ่ายค้านแล้วท่ามกลางกระแสข่าวเตรียมย้ายขั้วไปร่วมพรรครัฐบาลที่มีพรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนำนวลนภาสมัครสมานรายงาน
5: บรรพบุรุษสร้างชาติไว้ลูกหลานไทยต้องช่วยกันรักษาร
2: ับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 14:00 น.ทัพพนวัฒน์เลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอาร์มอมรเทพ
1: ท็อปเทรนด์ทูเดย์ในช่วงนี้นะครับกับอาร์มอมรเทพนะครับพามาอัปเดตนี้เรื่องนี้กันหน่อยดีกว่านะครับกับการเลิกโฟกัสในสิ่งที่กลัวแล้วหันมาโฟกัสนะครับในสิ่งที่อยากได้กับกฎเหล็กที่ชื่อว่า manifest นั่นเองนะครับคือกฎเหล็กกฎนี้ครับก็คือการโฟกัสในสิ่งที่อยากได้แล้วก็แนวคิดนะครับที่เน้นการปรับความคิดความเชื่อและการกระทำให้สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการซึ่งแนวคิดนี้นะครับเป็นการชวนให้ลองเปลี่ยนคำถามจากว่าถ้าไม่ได้จะทำอะไรมาเป็นจริงๆแล้วเราอยากได้อะไรกันแน่ยกตัวอย่างง่ายๆครับมานิเฟสของอาร์มเลยก็คืออยากจะมีรายได้สักแสนหนึ่งแทนที่จะคิดว่ากลัวไม่มีงานหรือว่าหางานแล้วไม่ได้เนี่ยหาเงินไม่ได้จะทำอะไรก็ลองปรับโฟกัสดูว่าฉันต้องมีรายได้หนึ่งแสนบาทในเดือนนี้โอ้นี่ถือว่าเป็นการตั้งเป้าลองปรับจากความคิดด้านลบให้กลายเป็นความคิดด้านบวกดีกว่าซึ่งทำไมเราต้องโฟกัสในสิ่งที่อยากได้เพราะว่าการโฟกัสตรงนี้นะครับเป็นการบอกตนเองอย่างชัดเจนว่าเราต้องการอะไรกันแน่นะครับรวมถึงมีการกำหนดเป้าหมายให้ชัดก่อนแล้วค่อยคิดถึงวิธีที่จะไปให้ถึงไม่ใช่ว่าใช้เวลาทั้งหมดไปกับการคิดถึงในสิ่งที่กลัวหรือสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นโดยการตั้งเป้าตรงนี้โดยใช้หลักมานิเฟสต์ตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่เป็นแนวทางครับในการจัดกำหนดเป้าหมายและการจัดทิศทางความคิดก่อนนำไปสู่การวางแผนและลงมือทำจริงๆครับ

0: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
1: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรบิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: มีกระเป๋ามีในรถมีโต๊ะทำงานมี
1: อยู่ที่ไหนให้จำไว้ยังไงต้องเชอร์เอมเสน่ห์ไทยติดใจติดมือยาดมกลิ่นหอมสมุนไพรสดชื่นสะอาดสบายใจปลอดเชื้อราไม่มีน้ำหอมเจือปนเชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือสั่งซื้อทาง Facebook เชอร์เอมบอกเลยจากคนลูกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10บาททุกชิ้น
2: เสียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
3: ไม่ต้องซื้อก็ได้อย่ามาบ่นให้ได้ยินทีหลังนะว่าเสียดายใครที่มีอาการปวดเข่าปวดข้อข้อฝืดจะลุกจะนั่งก็โอ๊ยบอกเลยนะคะตัวเนี้ยกินแล้วหายชัวร์อย่างมีเพื่อนๆรุ่นเดียวกันเนี่ยไปดูสิเดี๋ยวนี้แค่จะออกไปตากผ้าหน้าบ้านหรือบางทีอ่ะลูกหลานชวนไปตลาดนิดนึงอ่ะบอกไม่เอาไม่ไปปวดเข่าไม่อยากเดินกลัวเป็นภาระลูกหลานกินแล้วเป็นไงเดินปลอเลยตัวนี้นะคะจัดเต็มเน้นๆเลยแต่ที่หลักๆเลยนะคะเขามีคอลลาเจนไทท์ทูช่วยแก้เรื่องข้อเข่าเข่าดังก๊อบแก๊บเข่าฝืดแก้ได้ช่วยได้ด้วยคอลลาเจนตัวนี้เลยค่ะ
2: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
4: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกระต่ายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
5: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
6: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: สถานีวิทยุเจเรต้าหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา14นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับส่วนที่นำม็อบรวมพลังแผ่นดินบุกกกต25กันยายนนี้จี้ส่งสารฎีกาฟันขบวนการหัวสวสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: สนับสนุนโดยทดลองขับ Mazda CX-Eที่โชว์รูมทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
4: อะไรดี

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม
2: ่นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
5: ไม่จริง
4: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางทีจ่ายแพงแพง
5: ไม่จริง
4: แล้วอะไรจริงอ่ะ
6: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
4: เส้นละ 1,990 บาท
6: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
4: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
6: ๆสอบถามโทร1153
7: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
8: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
9: นายสนธินายปานเทพและคปท.นัดยื่นหนังสือต่อกกต.ในวันที่25กันยายนนี้ที่ทบทวนคดีหัวสว.อ้างยังมีผู้ถูกร้อง229คนที่ต้องพิจารณาพร้อมตั้งคำถามปมพยานกลับคำให้การคุณพงษ์ระพีประพฤติดีแรงครับ
10: นายสนธิลิ้มทองกุลพร้อมด้วยนายปานเทพพัวพงพันธ์และนายพิชิตชัยมงคลแกนนำเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคปท.แถลงเตือนยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ในวันที่25กันยายนนี้เวลา10นาฬิกาเพื่อขอให้ทบทวนการดำเนินคดีหัวเลือกสว.หลังกกต.มีมติส่งผู้ถูกร้อง77คนดำเนินคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งและคดีอาญาจากผู้ถูกร้องทั้งหมด427คนโดยเป็นสว.ปัจจุบัน26คนโดยกลุ่มผู้ยื่นหนังสือระบุว่ามติกกต.ยังไม่ครอบคลุมประเด็นที่เกิดขึ้นโดยอ้างว่ายังไม่ได้ดำเนินการกับผู้ถูกกล่าวหาอีก229คนตามมาตรา62ว่าด้วยพ.ร.ป.การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพร้อมตั้งข้อสังเกตถึงพยานบางรายที่กลับคำให้การและเรียกร้องให้ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างคำให้การกับพยานหลักฐานโดยเห็นว่าประเด็นดังกล่าวควรได้รับการตรวจสอบอย่างครบถ้วนทั้งนี้กลุ่มผู้ยื่นหนังสือเชิญชวนประชาชนร่วมลงชื่อยื่นหนังสือที่กกต.ในวันที่25กันยายนเวลา10นาฬิกาพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
9: เช่นเดียวกับพรรคประชาชนแถลงเตรียมยื่นปปช.เอาผิดกกต.ปมคดีหัวเลือกสว.วันศุกร์นี้โดยชี้มติ14กันยายนส่อใช้ดุลพินิจโดยมิชอบคุณนวลนภาสมัครสมานรายงานครับ
11: การรัฐสภานายณัฐพลเรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรและนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนรวมแถลงถึงการดำเนินการเอาผิดคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กรณีจัดการคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.โดยนายณัฐพงเปิดเผยว่าจะเดินทางไปยื่นคำร้องต่อปปช.ด้วยตนเองในวันศุกร์นี้เพื่อขอให้ตั้งคณะไต่สวนการปฏิบัติหน้าที่ของกกต.ระบุว่ามติกกต.เมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาที่มีการสั่งฟ้องผู้เข้าข่ายกระทำผิดเพียง77คนสุ่มเสี่ยงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบและเข้าข่ายปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยพบข้อพิรุธ2ประการคือ 1. การปฏิเสธว่าเป็นการกระทำเป็นขบวนการโดยพยายามพิจารณาเป็นรายบุคคลทั้งที่พฤติการมีลักษณะทำเป็นขบวนการและ 2. การเพิกเฉยต่อวัตถุพยานสำคัญเช่นโพยใบสั่งและแชทไลน์ที่มีการขอแลกคะแนนซึ่งขัดกับบรรทัดฐานเดิมที่กกต.เคยใช้และตั้งข้อสังเกตถึงความเหมาะสมในการแต่งตั้งนายปิยะรักษกุลมาดูแลกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการขยายผลคดีหัวสว.โดยในสัปดาห์หน้าจะเชิญตัวแทนจากกกต. DSI และอัยการมาชี้แจงต่อไปรณภาสมัครสมานรายงาน
12: ไม่เหวี่ยงไม่เคลี้ยงไม่ปาไม่เอาอารมณ์มาโยนใส่กันใจเย็นๆแล้วค่อยๆเคลียร์ให้เข้าใจเพื่อทุกปัญหาจะได้ลุล่วงศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
9: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
13: จบการเสนอข่าว
1: จากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
5: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
13: Next It's Radio
14: Presented by
15: เชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ
16: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ
1: ท็อปเทรนด์ทูเดย์กับอาร์มอมรเทพในช่วงนี้นะครับหลายๆคนเองก็สนใจที่จะซื้อจักรยานไฟฟ้านะครับเอาไว้ใช้ในหมู่บ้านต่างๆหรือว่าไปในพื้นที่ใกล้ๆแต่ทราบไหมครับว่ามีข้อควรรู้นะครับในการซื้อจักรยานไฟฟ้าคือต้องบอกว่าช่วงนี้ยอมรับว่าเจ้าจักรยานไฟฟ้าเองได้รับความนิยมอย่างมากนะครับเหมาะกับการซื้อให้กับผู้สูงอายุเพราะขับขี่ง่ายสะดวกอีกด้วยแต่มีหลายคนนะครับเข้าใจผิดว่าซื้อมาแล้วขี่ได้ทุกที่ไม่ใช่นะครับเพราะว่าในรถจักรยานไฟฟ้าเองเนี่ยนะครับไม่สามารถจดทะเบียนและใช้บนถนนสาธารณะได้นะครับทั้งนี้นะครับห้ามนำไปใช้สัญจรบนทางเท้าที่จัดไว้สำหรับคนเดินเท้าหากฝ่าฝืนครับจะมีความผิดทางกฎหมายโทษปรับสูงสุด 5,000 บาทเลยนะคุณผู้ฟังดังนั้นก่อนซื้อนะครับควรที่จะตรวจสอบรุ่นกำลังมอเตอร์ความเร็วนะครับแล้วก็เอกสารรับรองและเงื่อนไขในการจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกโดยตรงไม่ควรเชื่อเพียงแค่คำโฆษณาของผู้ขายหากเป็นรถนะครับที่อนุญาตให้ใช้เฉพาะพื้นที่ปิดหรือว่าพื้นที่ส่วนบุคคลควรใช้ตามข้อจำกัดของรถและสวมอุปกรณ์ป้องกันทุกครั้งเอาไว้อีกด้วยนั่นเองครับ

0: อม
1: ลูกพ่อมากินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @ QDaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
4: ปวดเมื่อยโอ้ยแมลงกัดคัดตึง
5: เมื่อไหร่ให้จำไว้ยามองตราเชื้อเอมครบสูตรตำรับไทยไพรสดเสล็ดพังพรตะไคร้หอมสดชื่นผ่อนคลายสบายใจมีจำหน่ายทั่วประเทศเพิ่มเติมซื้อทาง Facebook เชื้อเอมบอกเลยมาจากคนลุกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10บาททุกชิ้น
3: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
6: ไม่ต้องซื้อก็ได้อย่ามาบ่นให้ได้ยินทีหลังนะว่าเสียดายใครที่มีอาการปวดเข่าปวดข้อฝืดจะลุกจะนั่งก็โอ๊ยบอกเลยนะคะตัวเนี้ยกินแล้วหายชัวอย่างมีเพื่อนๆรุ่นเดียวกันเนี่ยไปดูสิเดี๋ยวนี้แค่จะออกไปตากผ้าหน้าบ้านหรือบางทีอ่ะลูกหลานชวนไปตลาดนิดนึงอ่ะบอกไม่เอาไม่ไปปวดเข่าไม่อยากเดินกลัวเป็นภาระลูกหลานกินแล้วเป็นไงเดินปลอเลยตัวนี้นะคะจัดเต็มเน้นๆ เลยแต่ที่หลักๆเลยนะคะเขามีคอลลาเจนไทท์ 2ช่วยแก้เรื่องข้อเข่าเข่าดังก๊อบแก๊บเข่าฝืดแก้ได้ช่วยได้ด้วยคอลลาเจนตัวนี้เลยค่ะ
3: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
7: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
8: ท็อปเทรนด์ทูเดย์กับน้ำตรียาแหม่มรบิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: สถานีวิทยุเจรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 15:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าทั่วประเทศเร่งตรวจสอบชาบัตรทั่วประเทศสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าทั่วประเทศเร่งตรวจสอบชาบัตรทั่วประเทศพร้อมเตรียมลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ตรวจสอบกรณีทุนต่างชาติกว้านซื้อที่ดินมูลค่าเกือบ100ล้านบาทคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
5: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีข้อกังวลเกี่ยวกับชาบัตรแห่งใหม่ที่อาจจะเปิดในพื้นที่จังหวัดกระบี่โดยขณะนี้กำลังดูรายละเอียดภาพรวมเรื่องชาบัตรทั่วประเทศในพื้นที่ภูเก็ตได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเข้มงวดในการตรวจสอบซึ่งพบข้อพิรุธในการขออนุญาตก่อสร้างจริงทั้งการต่อเติมบนชั้น6หรืออาคารที่ไม่ควรมีโดยให้ระยะเวลา30วันหากไม่มาขออนุญาตหรือยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องก็ต้องทุบทิ้งได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดลงไปตรวจสอบเรื่องใบอนุญาตแล้วพร้อมตรวจเช็คการถือครองที่ดินของบริษัทต่างชาติให้ถูกต้องตามกฎหมายและที่สำคัญได้สั่งการให้ตรวจสอบเส้นเงินเนื่องจากชาบัตรซึ่งเป็นบทยูไม่ใช่สถานที่สร้างรายได้จึงต้องตรวจสอบที่มาของเงินลงทุนระดับ50ล้าน100ล้านหรือ1,000ล้านเช่นที่สุขุมวิทว่ามาจากที่ไหนและใช้เงินจากส่วนใดมาดูแลส่วนกรณีที่มีบริษัทที่เคยทำธุรกิจสุสานหรือธุรกิจอื่นไปซื้อที่ดินในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้มูลค่ารวมกว่า100ล้านบาทตนก็จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบด้วยตนเองทั้งเรื่องเจ้าของที่ดินแหล่งที่มาของเงินประเภทบริษัทและเจตนารมณ์ในการซื้อที่ดินเพราะกังวลว่าหากนำไปทำกิจกรรมที่ขัดต่อหลักศาสนาหรือวัฒนธรรมชุมชนจะเกิดปัญหาขึ้นซึ่งจะมีการเชิญมหารือถึงรูปแบบการลงทุนเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สบายใจยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: นายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มได้เข้ายื่นหนังสือต่อพนักงานสอบสวนกองปราบปรามขอให้ดำเนินคดีกับกกต.ชุดใหญ่ในข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157โดยอ้างว่ามีพยานหลักฐานเกี่ยวกับการหัวเลือกสว.แต่ยังไม่มีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมขอให้เรียกพยาน4คนรวมถึงกกต.เสียงข้างน้อยและผู้อำนวยการไอลอมาให้ข้อมูลรวมทั้งตรวจสอบสำนวน DSI และสำนวนการไต่สวนของกกต.โดยทนายตั้มระบุด้วยว่าตัวเองเป็นสว.สำรองอันดับ4กลุ่ม17จึงมองว่าเป็นผู้เสียหายโดยตรงหากมีสว.ถูกดำเนินคดีและพ้นตำแหน่งก็อาจมีสิทธิ์เลื่อนขึ้นเป็นสว.พร้อมยืนยันว่าเลือกมาร้องกองปราบเพราะต้องการให้รวบรวมพยานหลักฐานไว้ก่อนแม้ท้ายที่สุดอาจต้องส่งสำนวนให้ปปช.ดำเนินการต่อขณะที่ก่อนหน้านี้กกต.มีมติส่งเรื่องผู้ถูกกล่าวหาบางส่วนดำเนินคดีโดยทั้ง77คนถูกส่งฟ้องต่อศาลฎีกาปิดท้ายที่สถานการณ์น้ำพื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองซึ่งเป็นพื้นที่นอกคันกั้นน้ำเริ่มมีน้ำเอ่อล้นเข้าบ้านเรือนประชาชนแล้วหลังจากกรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำน้อยเพิ่มสูงขึ้นประมาณ34เซนติเมตรรวมทั้งมีแจ้งเตือนจากปภ.ประชาชนเริ่มทยอยยกทรัพย์สินขึ้นที่สูงและนำยานพาหนะไปจอดในลานที่จัดเตรียมไว้แล้ว
6: ปัญหาต่างๆยุติได้ด้วยการให้อภัยต่อกัน
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

ได้พบกันอีกจะคิดถึงกันบ้างอยู่ไหมเมื่อที่ห่างไกลจะเก็บความทรงจำความรักข้างในส่วนลึกหรือไม่เราจะยังคง

ทักทายด้วยเพลงเนื้อหาแบบว่าเพราะๆแต่เหงาๆเพลงนี้นะฮะกลัวความคิดถึงก็เพราะว่ากลัวเล็กๆเหมือนกันน่ะว่าเอ๊ะกลางสัปดาห์อย่างนี้บ่ายสามแล้วจะยังมีใครติดตามปุ้ยกฤษฎิ์ที่คนลูกทุ่งเน็กอยู่บ้างไหมนะแต่ว่าตอนนี้เริ่มอุ่นใจขึ้นแล้วเห็นข้อความของคุณพี่หนูพินนะฮะของน้องมนน้องปลายตะวันคุณแม่สิริพรของป้าเผาของคุณพี่นกสมพิษคุณพี่ละอองดาวคุณแม่จุกแล้วก็คุณพี่รัศมีมาแล้วแหมมาตามนัดกันอย่างนี้ก็ค่อยอุ่นใจหน่อยนะว่าวันนี้คงจัดรายการไม่เหงาแล้วแต่ที่แน่ๆใครที่มาตามนัดแล้วนี่ต้องบอกว่าน่ารักเสมอแล้วก็รักตลอดด้วยต้องอย่างนั้นเลยนะครับLINE @DJKLTFM ครับอยากช่วยปุ้ยจัดรายการให้เพลงอะไรส่งมาได้เลยนะครับส่วนมอนิเตอร์เกมเล่นทีเผลอวันนี้เป็นโจทย์ของเครื่องดื่มใช่ไหมฮะตั้งใจฟังให้ดีนะครับว่าโจทย์ช่วงปุ้ยเนี่ยจะมีเครื่องดื่มอะไรบ้างส่วนกติกาเหมือนเดิมนะแต่ละโจทย์กติกาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเตรียมรับมือไว้ให้ดีนะครับเรื่องการจราจรนะเดี๋ยวมีด่วนมานิดนึงเดี๋ยวผมอัปเดตหน่อยนะฮะถนนวิภาวดีรังสิตขาออกครับมาจากดินแดงมุ่งหน้า5แยกลาดพร้าวนะครับแนะนำนะครับให้ใช้ช่องทางหลักนะเพราะว่าปากซอยวิภาวดี3เนี่ยมีรถเครนเนี่ยทำงานอยู่นะซ่อมทางขนานอยู่เนี่ยนะทำให้เรียกว่าอาจจะการเดินทางเนี่ยอาจจะไม่สะดวกนิดนึงนะฮะผู้ใช้เส้นทางเพิ่มเติมเนี่ยบนสะพานข้ามแยกสุทธิสารเนี่ยนะฮะก็เรียกว่าเพิ่มมากขึ้นนะฮะมีรถติดแนะนำนะครับว่าให้ใช้ช่องทางหลักนะครับผม

คนใช้ที่ใกล้กันนะครับเสถียรทำมือแหมเพราะทั้งเสียงร้องเสียงกีตาร์แล้วก็เมาส์ออกแกนด้วยไม่กล้าพูดทับใดๆเลยอ่ะแล้วก่อนหน้านั้นก็ได้ยินไหมว่าคิดถึงเฟียสซิลิวูดนะครับพ็อกบิ๊กไอครับฟีเจอริ่งกับตรีชนรงค์ด้วยอยากให้รู้ว่าห่วงใหญ่นะครับเพลงที่วันนี้มีขอมาก็หลายข้อความนะฮะแหมเพราะแล้วแถมมาหลายข้อความอย่างนี้เลยต้องเปิดไปเสิร์ฟไปแบบประชาธิปไตยเลยนะเพราะว่าขอกันเยอะนะฮะประตูยุพรกมลมาแล้วสวัสดีครับผมบังซุปก็มาแล้วนะครับวันนี้นี่ดูแล้วเนี่ยหลายพื้นที่หลายถนนเลยเนี่ยมีเรื่องของน้ำท่วมขังรอระบายด้วยนะครับอย่างเช่นถนนสุขุมวิทฝั่งขาออกนะครับช่วงเบี่ยงซ้ายออกถนนเทพรัตน์นะครับตอนนี้มีน้ำท่วมขังบนผิวการจราจรนะส่งผลให้การจราจรบริเวณดังกล่าวเนี่ยชะลอตัวช้านะครับผู้ใช้เส้นทางเนี่ยก็ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังแล้วก็ลดความเร็วนิดนึงนะครับใส่ใจในการขับขี่นิดนึงแล้วจุดอื่นเส้นอื่นล่ะครับตรงไหนที่มีน้ำท่วมขังรอระบายบ้างนะครับก็ลองอัปเดตกันมานิดนึงนะฮะเมื่อวานนี้สมุทรสาครใช่ไหมได้ข่าวว่าน้ำท่วมนะฮะน้ำท่วมหลายๆพื้นที่เลยนะฮะเพราะว่าฝนตกหนักก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็แสดงความห่วงใยด้วยนะครับเพียงเพราะๆครับส่งมาได้ดูๆแล้วโอ้ทั้งหวานทั้งมันอีกแล้วนะแต่ก็อย่าลืมล่ะอย่าลืมนะฮะชั่วโมงสุดท้ายนะครับชั่วโมงสุดท้ายหลังพระราชธงชาตินะช่วงของเซเว่นฮิตติดคำขอนะเซเว่นฮิตติดคำขอนี่ก็อย่างแน่นอนแหละครับเพียงเพราะๆที่ฟังยาวๆเลยไม่มีการพูดคั้นนะอยากร่วมสนุกด้วยเพลงไหนยังไงส่งมาได้นะอัปเดตล่าสุดครับน้องติมก็ทักทายเข้ามาแล้ว

คือนางฟ้าในร้านเหล้านะครับดูโอเมและก่อนหน้านั้นก็ให้นานกว่าที่เคยนะครับเป็นเวอร์ชั่นที่อิดอิสรพงษ์ฟิชเชอริ่งกับแป้งร่ำศิวานารีด้วยนะครับหลายคนชอบนะฮะอ่ะทยอยมาเรื่อยๆนะเรื่องเพลงเพราะๆนี่เดี๋ยวก็ทยอยจัดนะล่าสุดตอนนี้นะครับทางอเมริกา Got Talent นะครับก็ได้ปล่อยคลิปวิดีโอการแสดงแบบฉบับเต็มของเนเน่รอยัลแล้วนะครับแหมซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยเนเน่ก็ได้สร้าง

คนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119

0: อันดับที่6นะครับงานวัดบ้านเรากุ้งสุธิราชฟิชเชอริ่งกับน็อตทอยนะครับเปิดไปแล้วมีคนแคปหน้าจอมาปื้มปริ่มด้วยเอช่างตั้งหน้าจับตามองแล้วนะนี่เนี่ยเพลงนี้เนี่ยเพราะว่าเริ่มอยู่ในชาร์ตมาก็นานแล้วนะครับแถมเปิดเมื่อไหร่นี่ผมสังเกตเนี่ยต้องมีคนทั้งแคปหน้าจอทั้งส่งข้อความมาแบบว่าปื้มปริ่มทั้งนั้นเลยนะฮะน้ำเผ็ดสกัดมัสลูมพลัสครับนี่ก็คนที่ดูแลสุขภาพเขาก็ปื้มปริ่มนะฮะดื่มมาตลอดหลายคนนี่พอโปรนี้3กล่อง999บาทออเดอร์รอบนี้หมดปุ๊บนี่รีบออเดอร์ใหม่เลยนะครับหรือบางทีเนี่ยไม่รอให้หมดหรอกออเดอร์มาเพิ่มเติมเลยเพราะว่าประทับใจในการดูแลสุขภาพนะครับหลายคนบอกว่าปัญหาสุขภาพนะเรื่องของความดันโลหิตสูงน้ำตาลสูงคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยหลังจากที่ดื่มน้ำเห็ดสกัดมัสลูมพลัสไปแล้วเนี่ยนะครับพอไปเจาะไปตรวจดูเนี่ยค่าต่างๆก็ลดลงฮะก็เลยดื่มมาเรื่อยๆเลยนะครับย้ำครับโปรดีๆ3กล่อง999บาทนะครับ02-857-5119ครับ02-857-5119ออเดอร์ได้ที่หมายเลขนี้นะครับส่งฟรีครับเก็บเงินปลายทางได
1: ้คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งคุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
3: Next It's Radio Presented by

0: หอม
1: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official at QDaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา

0: ฟูสเปรย์กำจัดยุงและแมลง
1: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
2: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857
3: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
4: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
3: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
5: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง
6: Next Sound Check

0: นี่คือพี่แจ็คขาคิมเบญญานะครับ
1: คนลูกทุ่ง
2: Next Sound Check
1: Sound Check Sound Check
0: ชั่วโมงแรกยังไม่มีเปิดจิงเกิลโจทย์นะเครื่องดื่มชั่วโมงที่2เล่นตอนไหนยังไงนะติดตามครับ
3: สถานีวิทยุเจเรต้าหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา16นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับอดีตส.ส.อยุธยาและกรรมาธิการการบริหารจัดการน้ำสภาผู้แทนราษฎรนำตัวแทนประชาชนจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาร้องขอความช่วยเหลือสักครู่กลับมาติดตามครับ
6: สนับสนุนโดย
7: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
9: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
8: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
10: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
11: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ไปเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ชาวอยุธยาเดือดร้อนหนักอดีตส.ส.อยุธยาและกรรมาธิการการบริหารจัดการน้ำสภาผู้แทนราษฎรนำตัวแทนประชาชนจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาร้องรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาโดยด่วนคุณนวลนภาสมัครสมานรายงานครับ
5: นายทวิวงศ์โตทวิวงศ์อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขต1พรรคประชาชนและนายเจษดาดนตรีสนอรองประธานคณะกรรมาการการบริหารจัดการน้ำนำตัวแทนประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาร่วมแถลงเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวนายทวิวงศ์เปิดเผยว่าประชาชนในพื้นที่อำเภอบางบานอำเภอเสนาอำเภอผักไห่และภาคกลางตอนล่างกำลังเดือดร้อนอย่างหนักหลังเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำเมื่อวันที่20กันยายนเป็น 1,300 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีภายใน2วันส่งผลให้คืนวันที่21ต่อเนื่องเช้าวันที่22กันยายนระดับน้ำในพื้นที่อำเภอบางบานและอำเภอเสนาเพิ่มสูงขึ้นเกือบ1เมตรประชาชนเตรียมตัวไม่ทันจึงเสนอมาตรการเร่งด่วน2ประการคือเรื่องของการเร่งระบายน้ำเข้าสู่พื้นที่ทุ่งรับน้ำตั้งแต่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีและอ่างทองรวมถึงระบายน้ำจากแม่น้ำน้อยและคลองบางบานเข้าสู่ทุ่งเจ้าเจ็ดเพื่อป้องกันมวลน้ำไหลเข้าสู่พื้นที่ปทุมธานีและนนทบุรีรวมทั้งเร่งจัดตั้งศูนย์พักพิงที่ได้มาตรฐานปลอดภัยนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้รัฐบาลแจ้งแผนไต่ระดับการระบายน้ำให้ชัดเจนระบุว่ามวลน้ำจะมาถึงพื้นที่ใดวันใดและสูงขึ้นเท่าใดเพื่อให้ประชาชนเตรียมการได้ทันพร้อมเสนอให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการและแถลงข่าวอย่างเป็นทางการหากเกิดเหตุการณ์ในอนาคตนวลนภาสมัครสมานรายงาน
4: ยศชนันยันรัฐบาลทำงานอย่างเต็มที่สามารถรับมือน้ำท่วมภาคเหนือได้ที่กรณีแจ้งเตือนภัยขอให้ฟังหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นหลักป้องกันการสับสนคุณยุวธิดาภูคำนวณแรงครับ
6: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือกล่าวถึงการดูแลสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือว่าเรื่องน้ำได้มีการพูดคุยกันในส่วนของปภ.และจังหวัดซึ่งมีแนวทางทำงานร่วมกันอยู่แล้วโดยเฉพาะแนวทางป้องกันสำหรับในเรื่องที่ต้องการทำเร่งด่วนวันนี้ได้ดำเนินการอยู่ตลอดมีการปรึกษากับผู้ว่าราชการจังหวัดว่าเรื่องความปลอดภัยมีความจำเป็นอันดับหนึ่งต่อมาคือเรื่องของการฟื้นที่ต้องทำควบคู่กันไปส่วนเรื่องเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศตอนนี้มีการทำวันแมปกับกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งก็มีการเพิ่มเติมในเรื่องของการแสดงผลในหลายๆพื้นที่พยายามที่จะทำให้ประชาชนสามารถดูเรื่องนี้ได้ด้วยในสิ่งที่เกิดขึ้นแบบเรียลไทม์ตรงนี้ถึงเป็นระยะกลางส่วนระยะสั้นได้มีการวางแผนรับมือเช่นเดิมตรงนี้ต้องชื่นชมผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดรวมไปถึงปภ.ว่าทำงานได้อย่างเต็มที่ขณะที่หลายฝ่ายกังวลรวมไปถึงประชาชนหลังมีการนำเสนอข่าวว่าจะมีปริมาณน้ำฝนจำนวนมากจนกลายเป็นมหาอุทกภัยนั้นนายยศชนันท์ระบุว่าตรงนี้มีการสื่อสารอยู่แล้วเป็นซิงเกิลคอมมานด์ที่มีผู้ดูแลเรื่องนี้อยู่ซึ่งคงต้องให้เขาชี้แจงเพื่อป้องกันการสับสนแต่ขอยืนยันว่ารัฐบาลทำงานอย่างเต็มที่และสามารถแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างทันท่วงทียุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
7: การออกกำลังกายสัปดาห์ละ 3-5 วันให้ผลดีกว่าการเล่นหนักเพียงครั้งเดียวเพราะความสม่ำเสมอคือกุญแจสำคัญของสุขภาพที่แข็งแรงศูนย์ข่าววิทยุกองทบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
4: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับวันนี้วันพุธ23 กันยายน 2569นะครับอยู่กับพี่กิ๊กพี่แบงค์นะฮะแล้วก็พี่เอ็กทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกเช่นเคยนะครับวันนี้ช่วงเย็นบรรยากาศนะครับขมุกขมัวมาตั้งแต่ช่วงกลางวันแล้วนะฮะภายในกองบัญชาการกองทัพบกซึ่งตั้งอยู่ที่เขตพระนครกรุงเทพมหานครนะครับพี่กิ๊กบรรยากาศมันครึ้มฟ้าครึ้มฝน
0: ใช่เลยค่ะ
1: ก็โปรยปลายลงมาให้ได้เห็นกันเรียกว่ามาตามนัดแหละของประกาศกรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่ได้มีการแจ้งเตือนในช่วงวันนี้จนถึงวันที่27 กันยายนเนี้ยเรื่องของปริมาณฝนนะครับที่มันอาจจะตกเพิ่มมากขึ้นนะครับในช่วงระยะนี้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับดูเหมือนว่าการประกาศแจ้งเตือนจากปภ.ในช่วงที่ผ่านมานะฮะเรื่องของระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งก็มีปัจจัยมาจากฝนเนี่ยนะครับให้มีการเฝ้าระวังกันในหลากหลายพื้นที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำพี่กิ๊กบ้านเรือนของประชาชนบางส่วนเนี่ยเริ่มได้รับผลกระทบแล้วนะครับก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้นิ่งนอนใจนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวก็ติดตามกันว่าในเรื่องของการช่วยเหลือในเรื่องของการป้องกันในพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับผลกระทบเนี่ยเขาจะทำอย่างไรกันบ้างนะครับเริ่มต้นรายการนะครับไม่พูดถึงน้องผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เลย
0: เอานี่ยังนี่เรายังไม่เริ่มต้นเหรอคะ
1: ยังไม่เริ่มต้นนะ
0: แค่เกริ่นนำ
1: แค่เกริ่นนำนะว่าในภาพรวมเป็นอะไรบ้างเอาไปดูกันที่เรื่องของน้องเนเน่พี่กิ๊กครับ
0: ค่ะก็เรียกได้ว่าโชว์สุดยอดจริงๆเลยนะคะสำหรับน้องเนเน่รอยัลหรือว่าน้องแพรรัติการอําลอยนะคะบนเวทีรอบชิงชนะเลิศอเมริกาก็อตทาเลนต์2026ค่ะซึ่งการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศนี้นะคะพี่แบงค์เขาแข่งขันในวันที่22 กันยายนตามเวลาของสหรัฐอเมริกาค่ะแต่ก็มาตรงกับวันที่23 กันยายนตามเวลาของประเทศไทยก็เป็นที่ฮือฮาในสถานีวิทยุเราก็ฮือฮากันอยู่นะส่งคลิปส่งอะไรกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะโดยน้องเนเน่เนี่ยเขาเลือกเล่นเพลง Seven Nation Army ค่ะของ The White Stripes นะคะโดยเนื้อเพลงเนี่ยสื่อถึงความรู้สึกถูกรุมล้อมจากคนรอบข้างสังคมหรือสื่อที่พยายามจะทำลายความมั่นใจแล้วก็ชื่อเสียงของเขาแต่เขาก็ประกาศกล้าวนะคะว่าจะยืนหยัดสู้แล้วก็ไม่มีวันยอมแพ้ต่อเสียงวิจารณ์เหล่านั้นซึ่งการโชว์ของน้องเรียกได้ว่าไม่ทำให้คนไทยผิดหวังเลยนะคะพี่แบงค์
1: ครับ
0: แล้วก็ที่สำคัญค่ะก็จะมีในส่วนของล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นคอมเมนต์ของคณะกรรมการอเมริกาก็อตทาเลนต์รอบไฟนอลค่ะ
1: ครับ
0: ไปส่องความคิดเห็นของกรรมการกันหน่อยค่ะพี่แบงค
1: ์ก็แปลมาเป็นไทยให้เป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับสำหรับพลังของบทเพลง Seven Nation Army เนี่ยนะครับที่น้องเนเน่เลือกใช้ในรอบตัดสินหรือว่าตัดเชือกเนี่ยนะครับกรรมการบอกอย่างนี้บอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้ดูโชว์คุณและผมก็เป็นแฟนคลับเลยเนี่ยนะฮะนี่มันหลุดโลกไปแล้วเธอควรจะภูมิใจในตัวเองสุดๆนี่มันบ้ามากๆนะครับ อันนี้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ชาวอังกฤษนะครับที่มีชื่อเสียงแล้วก็โด่งดังทั่วโลกที่ได้พูดถึงการแสดงของน้องเนเน่บนเวทีเนี่ยนะครับแล้วก็ท่านต่อมาเนี่ยก็บอกว่าฉันดีใจที่ได้กดโกลเด้นบราเซอร์ให้เธอนะครับอันนี้ก็จะหมายน่าจะหมายถึงในส่วนของเมลบีเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นปุ่มที่กดปุ๊บเนี่ยผ่านเข้ารอบไปเลยเนี่ยนะครับ
0: ขนลุกเลย
1: โอ้นะ ก็ส่งกำลังใจให้นะครับเมลบีบอกว่าดีใจนะฮะที่ได้กดปุ่มโกลเด้นบราเซอร์ให้เธอไม่เพียงแต่เธอจะมีสเตทที่ดูลึกลับน่าค้นหาแต่เธอมาจากที่ดีที่สุดในโลกภูเก็ตประเทศไทย
0: โอ้โหที่ดีที่สุดในโลก
1: ฉันชอบไปที่นั่นมากๆนี่เมลบีบอกอย่างนี้นะครับเธอไม่เหมือนใครแล้วก็อายุแค่16ถ้าเธอไม่ชนะฉันจะขายบ้านใหม่ของโฮวี่ซะ
0: นี่ทุ่มทุนเชียร์สุดฤทธิ์เลยนะ
1: ครับอันนี้คือเสียงของเมลเป็นเสียงของเป็นคอมเมนต์จากเมลบีนะครับอดีตเมมเบอร์เกิร์ลกรุ๊ปนะฮะซึ่งมีชื่อเสียงมากๆนะครับในขณะที่ท่านต่อมาว่าไงครับพี่กิ๊กครับ
0: โอ้ฉันคิดว่าโลกนี้กำลังบ้าคลั่งเพราะเธอไม่เหมือนใครพวกเขาดูเธอเท่าไหร่ก็ไม่พอพวกเราด้วยเก่งมากขอบคุณที่มารายการนะคะก็เป็นคุณโซเฟียนักแสดงและพิธีกรที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกกรรมการอเมริกาก็อตทาเลนต์นั่นเองค่ะและปิดท้ายนะคะกันที่คอมเมนต์นี้ค่ะเธอยิ่งใหญ่ที่สุดมีความสามารถมากที่สุดเธอเป็นไวรัลที่มีความมากความสามารถที่สุดบนสเตจฉันยืนอยู่กับพ่อของเธอและไม่อยากจะเชื่อเลยเธอควรจะชนะให้เงินเธอซาอเมริกา อันนี้เป็นของคุณอะไรนะโฮวี่หรือเปล่าโฮวี่แมนเดลเป็น นักแสดงตลกพิธีกรชื่อดังแล้วก็ถือเป็นกรรมการที่สายตาแหลมคมของเวทีนี้เลยนะคะ
1: ก็หลายคนหลายเสียงนะครับไม่ใช่แค่คนไทยเองที่ว่าการแสดงที่ผ่านมาเนี่ยมันสุดยอดแต่ว่าสายตาของเซเลบบิวตี้นะครับ
0: คณะกรรมการ
1: คณะกรรมการรวมถึงสายตาจากคนทั่วโลกเนี่ยก็มองเป็นในทิศทางเดียวกันแหละว่ามันสุดยอดจริงๆ
0: อันนี้ชอบนะ
1: นะ
0: ให้เงินเธอซะ
1: ให้เงินเธอซะ มันเหมือนการสั่งการเน
0: าะค่ะ
1: คณะครูแล้วก็นักเรียนและผู้ปกครองจากโรงเรียนขจรเกียรติศึกษาที่อำเภอกระทู้ภูเก็ตซึ่งเป็นบ้านเกิดของเน่ๆเนี่ยอุ๊ยเขารวมกลุ่มกันเชียร์ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้ว
0: รู้สึกว่าพี่นพดลของเราสถานีเราพี่นพดลก็
1: อันนี้แฟนคลับ
0: แฟนคลับตัวยงส่งความคืบหน้ามาตลอด
1: อ
0: ีกเรื่องนึงที่ต้องพูดถึงเลยชุดของน้อง
1: ยังไงฮะ
0: ซึ่งเรียกได้ว่าเป็น mood and tone ชุดที่น้องใส่ในวันนี้นะคะรอบชิงชนะเลิศเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเห็นกันแล้วนั่นก็คือเป็นชุดสีแดง
1: ครับ
0: แล้วก็เด่นๆเลยเนี่ยจะเป็นสีแดงซึ่งก็ยังไม่คงเขาเรียกอะไรนะยังสวยงามแล้วก็ยังคงเขาเรียกว่าอะไรมีความเป็นล็อกอยู่นะคะ
1: ยังมีความเป็นล็อก
0: เป็นภาพในจินตนาการของคุณแม่ของน้องค่ะที่อาจจะเห็นตัวน้องเน่เนี่ยเปลี่ยนลุคในลุคที่แข็งแรงมั่นใจสง่างามและเต็มไปด้วยพลังของความเป็นล็อกจากความรู้สึกนะคะแล้วก็ไอเดียที่คุณแม่ถ่ายทอดมาเนี่ยทางทีมงานชื่อว่าพี่ไอซ์เขาก็นำมาพัฒนาแล้วก็ออกแบบเป็นภาพคอนเซปต์ค่ะเพื่อให้ทิศทางของชุดได้ชัดเจนก่อนที่จะส่งต่อให้กับพี่หมอหญิงช่วยถ่ายทอดภาพในจินตนาการนั้นให้กลายเป็นชุดจริงตัวชุดมาในโทนสีแดงค่ะพี่แบงค
1: ์ถูกต้องครับแต่มันยังแฝงไว้ซึ่งความเป็นร็อกนะครับเป็นชุดแดงที่หวานนะครับหวานจริงๆนะครับแล้วก็มันผสมผสานเข้ากับความแข็งแกร่งแล้วก็ความร้อนแรงความเร่าร้อนของความเป็นร็อกได้เป็นอย่างดีนะครับเป็นกำลังใจให้น้องนะครับพรุ่งนี้เนี่ย8 นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยเราน่าจะได้ทราบกันแล้วนะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะจากเวทีอเมริกา Got Talent นะครับซึ่งในใจลึกๆส่วนตัวพี่แบงค์เองนะแล้วก็เชื่อว่าหลายคนของไทยรวมถึงแฟนคลับของน้องเน่เนี่ยหวังเป็นลึกๆในใจเป็นอย่างมากดูจากการแสดงของน้องแล้วว่าน้องเนี่ยอาจจะคว้ารางวัลชนะเลิศในการประกวดครั้งนี้ก็เป็นได้ครับ
0: อ๋อก็นะก็เขาเรียกว่าอะไรนะมาการโชว์ของน้องอ
1: ่
0: ะประจักษ์ต่อสายตาทุกคนทั่วโลกเลยนะ
1: ก็เป็นกำลังใจให้กับน้องต่อนะครับเอามาว่ากันที่เรื่องของกองทัพบกในมิติของความมั่นคงกันบ้างมาครับมาดูเรื่องของเรากันก่อนดีกว่านะพลทหารอาสานะครับ12 วันผ่านไปในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการนับตั้งแต่การเปิดรับสมัครจนถึงวันที่10 กันยายนที่ผ่านมานะครับก็ต้องบอกว่าการตอบรับนะครับเป็นอย่างดีจากน้องๆชายไทยทั่วประเทศนะครับคราวนี้ยอดสะสมนะครับยอดสมัครสะสมจากทุกเหล่าทัพเนี่ยนะครับ 9,224 นายนะครับก็คิดเป็น 36.90 นะฮะอันนี้คือร้อยละนะครับของเป้าหมายก็คือ 25,000 นายนะครับเฉพาะวันที่21 กันยายนที่ผ่านมาน
0: ะ
1: มีผู้สมัครเพิ่มนะครับ623นายนะครับก็แบ่งเป็นในส่วนของกระทรวงกลาโหมสำนักงานปลัดเนี่ยนะครับ2 นายด้วยกันแล้วก็มีในส่วนของบก.กองทัพไทย3 นายกองทัพบกนี่โอ้ยอดพุ่งนะครับ560 นายนะครับกองทัพเรือ34 นายแล้วกองทัพอากาศ24 นายครับ
0: ค่ะ12 วันแรกใครสมัครเข้ามาบ้างหลายคนอักสงสัยค่ะ
1: คร
0: เริ่มมาที่น้องทหารกองเกินเนี่ยสนใจมากๆเลยนะคะสมัครกันเข้ามา 6,299 นายด้วยกันค่ะโดยมีอายุ18 ถึง 20 ปี 5,278 นายอายุ22 ถึง 26 ปี 1,021 นายนอกจากนี้ค่ะยังมีในกลุ่มของทหารกองหนุนประเภท1นะคะนั่นก็คือ 1,475 นายและทหารกองประจำการครบกำหนดปลดเลื่อนปลด 1,450 นายค่ะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดเนี่ยนะครับที่นำมาฝากกันเพราะว่ายังเปิดรับสมัครกันอยู่นะครับสามารถที่จะสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th นะครับไปถึงวันที่24 มกราคมหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกทางเว็บไซต์เนี่ยก็หน่วยทหารใกล้บ้านหน่วยสัสดีก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักฟังนิทานเรื่องหน้ากันสักแป๊บหนึ่งนะครับนิทานภาษาอังกฤษที่มาให้ความรู้คู่กับความบันเทิงแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงที่2ของรายการกันครับ
2: Bilingual Book Club
3: นิทานเรื่องร่า
2: What shall I draw?
3: เรื่องวาดอะไรดีนะ

0: Mummy Bunny is away.
1: วันนี้แม่ไม่อยู่ปกปุยมองซ้ายมองขวาหาอะไรสนุกเล่นดี
0: Fluffy Bunny wants to do something fun. So Fluffy decides to draw.
1: อุปกรณ์สีสันมากมีวาดรูปเล่นก็คงจะเข้าทีดีเหมือนกัน
0: What shall I draw? Fluffy wonders.
1: วาดอะไรดีนะดอกไม้ท้องฟ้าหรือรูปคุณแม
0: ่ Oops! Fluffy accidentally knocks against the paints. The paints spill over the floor.
1: คิดได้ปุ๊บมือปัดปั๊บสีหกกระจาย
0: The paints get onto the pencil, palette, and a glass. Fluffy quickly cleans up the mess.
1: ปุกปุยเก็บกวาดที่ทำเลอะเทอะเอาไว
0: ้ Cleaning up is tiring, says Fluffy.
1: เก็บมาเก็บไปเหนื่อยจังไม่เห็นสนุกเลย
0: Fluffy picks up the pencil. Oh, what is that long yellow shape on the paper?
1: ปุกปุยเก็บดินสออุ๊ยนั่นรูปอะไรสีเหลืองยาวๆ
0: I know. I will paint a banana, says Fluffy.
1: ปุกปุยแต่งเติมแต้มสีเข้าไปกลายเป็นกล้วยหอมสีเหลืองแสนอร่อย
0: Next, he picks up the glass. Oh, what is that red round shape on the paper?
1: ปุกปุยยกแก้วน้ำออกจากกระดาษอุ๊ยนั่นเป็นรูปอะไรสีแดงกลมกลม
0: Ah, I know. I will paint a cherry.
1: ปุกปุยแต่งเติมแต้มสีเข้าไปกลายเป็นเชอร์รี่สีแดงสดใส
0: Lastly, Fluffy picks up the palette. Oh, what is thatPurple shape.
1: ปุกปุยหยิบจานสีออกจากกระดาษอุ๊ยนั่นเป็นรูปอะไรวงกลมสีม่วงหลายวง
0: Ah, I know. I will paint a bunch of grapes, says Fluffy.
1: ปุกปุยแต่งเติมแต้มสีเข้าไปกลายเป็นพวงองุ่นน่ากินจัง
0: Fluffy is pleased with his paintings.
1: วาดรูปเล่นวันนี้ปุกปุยมีทั้งกล้วยเชอร์รี่และองุ่น
0: Mummy Bunny is back. Fluffy shows Mummy Bunny his paintings.
1: คุณแม่กลับมาปุกปุยไม่รีรอรีบอวดรูปที่วาดอย่างภาคภูมิใจแม่จ๋าดูสิผลไม้ปุกปุยวาดเอง
0: Oh, what lovely paintingsays Mummy Bunny. And I just happened to buy those fruits today. Yippee! Says Fluffy. I love to eat fruit.
1: รางวัลจากคุณแม่ผลไม้แสนอร่อยปุกปุยทานอย่างสุขใจร่างกายแข็งแรง

0: What shall I draw? Keywords.
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Paint. P-A-I-N-T. Paint. Paint.
1: สี
0: Draw. D-R-A-W. D-R-A-W.Draw.
1: วาดภาพ
0: Palette. P-A-L-E-T-T-E. Palette. Palette.
1: จานผสมสี
0: Pick up. P-I-C-K. U-P. Pick up. Pick up.
1: เก็บ
0: decide d e c i d e decide decide
1: ตัดสินใจ
0: painting p a i n t i n g painting painting
1: ภาพวาด
0: Pencil. P-E-N-C-I-L. Pencil. Pencil.
1: ดินส
0: อ Shape. S-H-A-P-E. Shape. Shape.
1: รูปร่าง
0: Fruit. F-R-U-I-T Fruit Fruit
1: ผลไม
0: ้ Glass G-L-A-S-S Glass Glass
1: แก้วน้ำ

0: What shall I draw? Story by Pacharapon Lamsam. Illustrations by Sutatet Jabagia. Published by Kid Buok Publishing. And read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องโดยพัชราพรล่ำซำภาพโดยสุธาเทพจปกิยาสำนักพิมพ์คิสบวกเล่าเรื่องโดยอารดาสุคนทสิทธิ์

0: นิทานเริงร่าคำศัพท์น่ารู
1: ้ paint paint paint paint
0: สี
1: draw d r a w draw draw
0: วาดภาพ
1: Palette. P-A-L-E-T-T-E. Palette. Palette.
0: จานผสมสี
1: Pick up. P-I-C-K. U-P. Pick up. Pick up.
0: เก็บ
1: Decide.D E C I D E D side decide
0: ตัดสินใจ
1: painting P A I N T I N G painting painting
0: ภาพวาด
1: pencil PEncil pencil pencil
0: ดินส
1: อ shape s h a p e shape shape
0: รูปร่าง
1: fruit f r u i tfruit fruit
0: ผลไม
1: ้ glass g l a s s glass glass
0: แก้วน้ำ

คุณเชื่อเรื่องความรักไหมความรักบนโลกนี้มีหลายแบบบางคนรักเพื่อครอบครองบางคนรักเพราะห่วงใยหรือบางคนก็รักเพื่อเสียสละทหารคือหนึ่งในอาชีพที่ไม่เคยมีใครกล้ารับรองความปลอดภัยแม้รู้ดีถึงภัยร้ายที่ร่างกายต้องเผชิญแต่สองเท้าของพวกเขายังคงก้าวต่อไปบนพื้นที่ที่อันตรายที่สุดเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้ปลอดภัยมากที่สุดเช่นกันนั่นก็เพราะความรักในจิตวิญญาณแห่งความเป็นทหารอาชีพและจะดีกว่าไหมถ้าเราทุกคนจะร่วมกันส่งต่อความห่วงใยไม่ทอดทิ้งให้พวกเขาเหล่านี้ต้องปฏิบัติหน้าที่เพียงลำพังผ่านการสมทบทุนที่มูลนิธิสวัสดิการทหารบกเพื่อช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละบัญชีธนาคารทหารไทยแต่ละชาติเลขที่บัญชี077-227-8313พลังจากการให้ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่มากมายแต่อยู่ที่การได้รู้ว่ายังมีใครอีกหลายคนที่มองเห็นและห่วงใยพวกเขาเหล่านี้

0: Don't share fake news. Check first before you share. That's how you help our country. As Cambodia is actively fabricating fake incidents and fictitious individuals to disseminate misinformation targeting Thailand, we urge everyone to exercise caution when consuming security news. Get your reliable, correct, and up-to-date information from the official Facebook page of the Loyal Thai Army, the Army Spokesperson Team, the 2nd Army Area, and the Army Radio. You can avoid being used by hostile scammers if you analyze the facts and don't spread misinformation. The truth never dies. Thailand stands strong on the truth, and the world needs to know the truth.
1: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการในวันนี้นะครับไปดูกันที่อีกหนึ่งข่าวดีเมื่อวานนี้หลังจากการประชุมครม.หรือว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะครับไฟเขียวฮะเป็นไปตามคาดโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับเพิ่มเติมในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนนะครับเมื่อวานนี้ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมครม.นะครับทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับบอกว่าในที่ประชุมเนี่ยก็เห็นชอบการปรับลดนะครับกรอบวงเงินที่เคยได้รับอนุมัติสำหรับการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 และอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมเพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพดูแลเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนรวมถึงผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากนู่นนะครับสถานการณ์ต่อเนื่องวิกฤตด้านพลังงานครับ
1: ค่ะโดยโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะก็จะประกอบไปด้วย2ส่วนสำคัญนั่นก็คือโครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมค่ะและโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพิ่มเติมด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการใช้แหล่งเงินเพิ่มเติมภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการซึ่งก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การวิกฤตด้านพลังงานนะคะก็โดยกระทรวงการคลังเองเขาก็ระบุว่าสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานยังคงมีแนวโน้มยืดเยื้อและยังไม่สามารถคาดการได้ว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อใดและในทิศทางใดซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อประชาชนทุกสาขาอาชีพรวมไปถึงผู้ประกอบการถ้าหากว่าไม่มีมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมในระยะสั้นเนี่ยก็อาจจะส่งผลให้กำลังซื้อของภาคครัวเรือนแล้วก็การบริโภคภาคเอกชนซึ่งถือว่าเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจไทยลดลงนั่นเองค่ะโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 นะคะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนนะคะเพื่อที่จะลดผลกระทบจากวิกฤตพลังงานเชื่อมโยงกับสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงมีแนวโน้มยืดเยื้อมาตรการนี้จะช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนค่ะและรักษาการกำลังซื้อของประชาชนแล้วก็ช่วยให้ผู้ประกอบการร้านค้ามีรายได้จากการขายสินค้าและบริการเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพหรือว่าดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะ
0: ครับส่วนการยืนยันในเรื่องของตัวตนต่างๆเนี่ยนะครับก็จะเปิดให้พี่น้องประชาชนในกลุ่มต่างๆรวมถึงกลุ่มผู้ที่มีคุณสมบัติอันนี้ก็คือในส่วนของผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนนะครับยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15ตุลา

0: นี้ค่ะซึ่งล่าสุดเนี่ยเราก็ได้มีการพูดเกริ่นกันไปก่อนเข้ารายการแล้วเนาะว่าช่วงนี้ก็จะมีในเรื่องของปริมาณฝนที่ตกขึ้นก็อาจจะทำให้บางพื้นที่เนี่ยต้องเจอกับน้ำท่วมขังในพื้นที่ซ้ำซากก็เป็นกำลังใจนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยอยากจะให้คุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะก็อยากจะให้ติดตามประกาศแจ้งเตือนนะคะจากหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าจะเป็นกรมอุตุนิยมวิทยาเอ่ยหรือว่าแม้กระทั่งในส่วนของปภเองเนี่ยก็ไปกดติดตามเพจกันได้นะคะเพื่อที่จะได้รู้ถึงสถานการณ์ปริมาณของน้ำฝนล่าสุดเนี่ยประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่4มีการแจ้งเตือนฝนตกหนักและลอกใหญ่เริ่มวันนี้ค่ะ
1: ครับก็ต้องระมัดระวังนะครับยาวไปถึงวันที่27กันยายนอย่างที่บอกไปนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับโดยก็ต้องระมัดระวังนะครับที่พื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมซ้ำซากนะครับก็ต้องดูแลกันด้วยนะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะครับก็ต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันแต่คิดว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยน่าจะมีการประกาศแจ้งเตือนด้วยแล้วเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับกองทัพบกยังคงบูรณาการสรรพกำลังเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องล่าสุดที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเจอกับเรื่องของสถานการณ์น้ำที่ล้นนอกตลิ่งเข้ามาเนี่ยนะครับก็เป็นบริเวณริมแม่น้ำท่าจีนและคลองสองพี่น้องส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนของประชาชนในอำเภอบางปลาม้าแล้วก็อำเภอสองพี่น้องรวมขนาดนี้ 2,553 ครัวเรือนนะครับกรมน.จังหวัดสุพรรณบุรีเขาร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับมีปภ.จังหวัดด้วยแล้วก็มีการบริการความร่วมมือกับหน่วยทหารนะครับไม่ว่าจะเป็นกองพันฐานช่างที่9กองพลฐานราบที่9กองพันฐานราบที่2กรมฐานราบที่29และกองพันเสนารักษ์กรมสนับสนุนกองพลฐานราบที่9นะครับเข้าช่วยเหลือประชาชนเป็นการเร่งด่วนกรอกกระสอบทราย 2,000 ใบนะครับเสริมแนวคันกั้นน้ำนะฮะเพื่อช่วยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำทันทีนั่นเองครับครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของความคืบหน้าเนี่ยนะฮะแล้วก็ยังมีพื้นที่อื่นๆที่ได้รับผลกระทบเราก็ดูแลกันอย่างต่อเนื่องช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงกันดีกว่าไหมครับพี่กิ๊กครับ
0: ใช่เลยค่ะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพูดคุยกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10 กันยายน 2569ถึง24 มกราคม 2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: ชีวิตมาปลูกจิตให้รักป่ากันนะคะ

แม้ว่าในแต่ละปีเราต้องปราบปรามยึดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเหล่าภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด

0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับไปดูกันที่เรื่องของธนาคารกรุงไทยกันบ้างนะครับก็มีการปิดระบบนะครับทั้งแอปกรุงไทยเน็กก็ใช้งานไม่ได้5ชั่วโมงเต็มหลายคนก็อดครวญเนี่ยนะครับผู้ใช้บริการธนาคารกรุงไทยนะครับก็มีการวางแผนนะครับเรื่องของการใช้เงินนะฮะต่างๆที่จะทำผ่านธุรกรรมธนาคารกรุงไทยนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยก็มีการแจ้งปิดระบบแอปชั่วคราวนะครับเพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพและการให้บริการนะครับก็ส่งผลทำให้แอปกรุงไทย Next รวมถึงการบริการชำระเงินการเติมเงินผ่านช่องทางสำคัญอย่างแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วก็ตู้ ATM ไม่สามารถใช้การได้ชั่วคราวนะครับในช่วงเช้ามืดของวันพฤหัสบดี24กันยายนรวมระยะเวลานานถึง5ชั่วโมงเต็มนะครับซึ่งธนาคารจะทำการพัฒนาระบบในวันที่24พฤศจิกายนวันพรุ่งนี้ตี1ถึง6โมงเช้านั่นเองครับพี่กิ๊กครับ
1: ค่ะสำหรับการปิดปรับปรุงระบบครั้งนี้นะคะช่องทางที่ไม่สามารถเข้าใช้งานหรือว่าทำธุรกรรมประเภทการชำระเงินแล้วก็การเติมเงินได้ชั่วคราวก็ประกอบไปด้วยกรุงไทยเน็กค่ะซึ่งจะปิดทางแอปพลิเคชันนะคะการชำระเงินเติมเงินไม่สามารถให้บริการได้ชั่วคราวผ่านช่องทางต่อไปนี้ค่ะกรุงไทย ATM KTB Corporate ออนไลน์กรุงไทยนะคะ Businessเป๋าตังกรุงไทยนะคะ COOP ตู้บุญเติมธนาคารขออภัยในความไม่สะดวกค่ะทั้งนี้ช่องทางแล้วก็บริการอื่นๆสามารถทำธุรกรรมได้ตามปกตินะคะ
0: ครับก็แจ้งมาอย่างพี่น้องประชาชนนะครับท่านใดที่ต้องทำธุรกรรมในช่วงนั้นก็ต้องเร่งทำก่อนหรือไม่ก็ต้องทำหลังจากช่วงนั้นเนี่ยนะครับเอาปิดท้ายรายการกันที่เรื่องของการร่วมมือดีๆกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายนะครับพลเอกณรงค์ฤทธิ์คำพีระผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกท่านเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเขามีการลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจความร่วมมือกันนะครับระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนากองทัพบกสำนักงานวิจัยวิทยาศาสตร์ขออภัยนะครับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติด้วยนะครับซึ่งก็จัดทำกันขึ้นที่มูลนิธิชัยพัฒนานะครับทั้งนี้ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกนะครับท่านได้ระบุว่าการลงนามบันทึกความเข้าใจและความร่วมมือในครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นความร่วมมือทางวิชาการด้านการส่งเสริมและการสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วนวัตกรรมรวมถึงความร่วมมือดังกล่าวเนี่ยนับเป็นโอกาสสำคัญในการนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานของโครงการฐานพันดีตามพระราชดำริของกรมสมเด็จพระเทพนั่นเองครับพี่กิ๊กครับ
1: ค่ะโดยได้ดำเนินการจัดตั้งแล้วก็พัฒนาศูนย์ผลิตชีวพันธุ์โครงการทหารพันดีในหน่วยทหารพร้อมทั้งพัฒนาการผลิตและใช้สารชีวพันธุ์ในการส่งเสริมการเกษตรและการผลิตอาหารปลอดภัยนะคะโดยที่ผ่านมาทางด้านของมูลนิธิชัยพัฒนาและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติได้สนับสนุนและการร่วมขับเคลื่อนค่ะร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานของกองทัพบกมาอย่างต่อเนื่องสำหรับการลงนามในครั้งนี้ก็จะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือที่เข้มแข็งแล้วก็นำไปสู่การขยายผลให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางต่อไปค่ะ
0: ครับก็ในเรื่องของโครงการทหารพันดีมีความสำเร็จในทุกพื้นที่ทุกกองทัพภาคนะครับดำเนินการกันอยู่เพื่อในส่วนของความมั่นคงทางด้านอาหารของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนั่นเองครับนี่คือทั้งหมดนะครับของรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนในวันนี้ล่ำลาแล้วนะครับเวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
3: สนับสนุนโดยเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
4: เซนโซได
3: เปลี่ยนเลย
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศ
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้ม
9: จาวเรศ
10: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
11: ไม่จริง
10: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
11: ไม่จริง
10: แล้วอะไรจริงอ่ะ
12: Be Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
10: เส้นละ 1,990 บาท
12: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
10: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ Be Quick จริง
12: ๆสอบถามโทร1153
13: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่าม
7: ี3สูตรที่ตั้มจาวเรศ
10: เสียวฟันอะ
14: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
15: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: กรมชลประทานเตือน11จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาเตรียมรับมือหลังเขื่อนเจ้าพระยาเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะปภ.ส่ง CBS แจ้งเตือนเขื่อนเจ้าพระยาจะระบายน้ำเพิ่มขึ้นเป็น 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาอำเภอป่าโมกอำเภอวิเศษชัยชาญอำเภอเมืองอ่างทองขอประชาชนยกของขึ้นที่สูงและย้ายผู้ป่วยติดเตียงด่วนด้านกรมอุตุประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากมรสุมกระหน่ำวันนี้ถึง27กันยายนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินถล่มยศชนันขอประชาชนไว้วางใจรับมือน้ำท่วมเหนือย้ำความปลอดภัยมาอันดับหนึ่งชี้ปมกระแสข่าวจะเกิดมหาอุทกภัยแนะฟังหน่วยงานแจ้งเตือนป้องกันข่าวสับสนการประชุม UNGA ครั้งที่81เปิดฉากท่ามกลางประเด็นร้อนทรัมป์วิจารณ์คิวบาจนผู้แทนคิวบาลุกออกจากห้องประชุมพร้อมส่งสัญญาณกดดันอิหร่านขณะที่ผู้นำหลายชาติเรียกร้องให้เร่งแก้ไขวิกฤตปาเลสไตน์และกาซาส่วนผู้นำไทยอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีร่วมเปิดการอภิปรายทั่วไป UNGA 81พร้อมผู้นำและผู้แทนจากทั่วโลกแลกเปลี่ยนมุมมองต่อความท้าทายพร้อมขับเคลื่อนความร่วมมือระดับโลกโดยใช้เวที UNGA นำไทยอยู่บนจอเรดาร์โลกนายกรัฐมนตรีปัดตอบข่าวกล้าทำจ่อร่วมรัฐบาลบอกตอนนี้อยู่อเมริกาสัญญาณมาไม่ถึงชี้ขอทำงานให้ประเทศก่อนรังสิมันโรมชี้กล้าทำเลือกเองจะฝ่ายค้านหรือหนุนอนุทินลั่นไม่มีประโยชน์กายอยู่กับเราใจไปอยู่กับเขายันไม่กระทบซักฟอกโวมีหลักฐานฟ้องได้จริงสนธิลิ้มทองกุลเตรียมนำม็อบรวมพลังแผ่นดินบุกกกต. 25กันยายนนี้ที่ส่งศาลฎีกาฟันขบวนการหัวสว.ระบุมติกกต.ยังไม่สามารถดำเนินคดีได้ครอบคลุมขณะที่พรรคประชาชนเตรียมยื่นปปช.ตรวจสอบ7กกต.ปมละเว้นปฏิบัติหน้าที่คดีทุจริตเลือกสว.วันที่25กันยายนนี้เช่นกันคดีหัวสว.ส่อสะดุด DSI เลื่อนถกอัยการไร้กำหนดรอปิยะรับไม้ต่ออธิบดีจับตาปมยกย้ายสกัดข้อมูลหลุดโยงศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจกลาโหมกลาง5ระดับรับมือชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมคุมเข้มสกัดโดรนสอดแนมเผยยอดสมัครพลทหารอาสาทะลุหมื่นพร้อมดันขึ้นใน10 100% ชัดชาติแจงปมสภากทม.โหวตคว่ำงบรถขยะ EV 6,000 ล้านยันโปร่งใสไร้ล็อกสเปคดึงกฟน.ลงทุนตู้ชาร์จพร้อมดูแลพนักงานหมื่นชีวิตตำรวจจับมือลายประเทศไทยยกระดับป้องกันภัยออนไลน์นำข้อมูลคดีจริงและรูปแบบกลโกงมิจฉาชีพเผยแพร่ผ่านไลน์ทูเดย์และป๊อปอัพหวังสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนหลังยังพบผู้เสียหายเฉลี่ยวันละ900รายความเสียหายกว่า40ล้านบาทต่อวันยศชนันจับข่าวคุยนักศึกษาอุเทนรับฟังข้อเสนอขอใช้พื้นที่เดิมย้ำการศึกษาความปลอดภัยอนาคตนักศึกษาสำคัญที่สุดยันเปลี่ยนพื้นที่ตั้งเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสร้างความมั่นคงระยะยาวเนเน่รอยัลสาดพลังโชว์สุดเดือดสมศักดิ์ศรีรอบไฟนอลระเบิดเวทีอเมริกาก็อตทาเลนต์2026เลือกเซเว่นเนชั่นอาร์มี่ของเดอะไวท์สตรายโชว์เสียงร้องกีตาร์ลุ้นโหวตแชมป์รู้ผลพรุ่งนี้ขณะ AGT เซอร์ไพรส์เนเน่พาเจอวงโปรด The Warning ก่อนแจมเพลงเคโรซีนด้วยกันท้องที่5มาแล้วทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยควบคว้าเหรียญทองเอเชียนเกม2026ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในประเภททีมชายได้สำเร็จ
5: ขยับร่างกายวันละนิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
1: Next It's Radio Presented by
2: เชอเอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ

แม่ดอกพยอมนะครับมินทัลไม่ได้ขยับกับเพลงนี้นานแล้วเสิร์ฟไปนะครับสวัสดีครับอาจารย์ดร.สุรวิภาด้วยบอกว่าตอนนี้นี่ถึงแยกคูบอลแล้วงั้นแปลว่าวันนี้รถไม่ค่อยติดใช่ไหมครับส่วนเส้นทางจราจรในจุดอื่นๆนะครับเนื่องจากมีฝนตกหนักมาช่วงก่อนเที่ยงครับทำให้ตอนนี้เนี่ยถนนบางนาตราดขาออกกิโลเมตรที่0นะครับแยกบางนาเนี่ยมีน้ำท่วมขังนะครับช่องทางขนานด้วยทำให้โดยรอบเลยเนี่ยแยกบางนาเนี่ยรถหนาแน่นแล้วก็ค่อนข้างติดด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะเดินทางผ่านจุดนี้นะฮะถนนบางนาตราดกิโลเมตรที่0แยกบางนานะครับรถหนาแน่นนะครับแล้วก็มีน้ำท่วมขังรอระบายด้วยต้องเผื่อเวลาเดินทางอย่างน้อยเนี่ย30ถึง45นาทีเลยนะครับจุดอื่นเส้นอื่นนะครับการจราจรเป็นยังไงบ้างมีน้ำท่วมขังรอระบายบ้างหรือเปล่าครับแล้วฝนฟ้าล่ะอย่างที่เขาบอกแล้วครับว่า 80% เลยทีเดียววะกรุงเทพปริมณฑลวันนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันอัปเดตช่วยกันส่งข่าวแล้วล่ะ

เป็นไงฮะเปิดโจทย์ว่าน้ำลำใหญ่แล้วก็เลยเปิดเพลงของลำใหญ่ต่อเลยใจสิเพครับก่อนหน้านั้นก็ให้เคอรี่มาส่งได้บ่นะในเวอร์ชั่นที่อายจริงๆครับฟีเจอริ่งกับกิมกรอยแล้วก็เบลนิพาดาด้วยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงนะครับในโปรเจกต์ GMM นะฮะไทยโทนเจนนะครับเป็นไงครับสนุกสนานไหมเวอร์ชั่นนี้และก่อนหน้านั้นก็เลื่อนรถให้หน่อยนะคะนะเต้นไปตามคำขอ มาแบบนี้บ้างนะเปิดโจทย์ก่อนยังไม่บอกว่าจะเอาอันดับที่เท่าไหร่อะไรยังไงนะฮะและที่สำคัญผมจะเล่นแบบไม่เหมือนใครด้วยเขาจะนับกันอันดับนู้นถึงอันดับนี้ใช่ไหมแต่ว่าโจทย์นี้เนี่ยน้ำลำใหญ่เนี่ยปุ้ยกฤษฎิตจะนับอย่างนี้ นับจากท้ายขึ้นมาหน้า ก็คือผมจะนับจากข้อความอันดับสุดท้ายที่เข้ามานะขึ้นมา5อันดับนะ เห็นไหมไม่เหมือนมนุษย์มนาหรอกจะได้ลงกล่องสุ่มไปนะครับ5อันดับท้ายที่ว่านะครับก็มีน้องนกชลิดานะครับมีบังซุปนะฮะคุณพี่ลนนชัยป้าเผาครับแล้วก็แม่จุกครับนี่คือ5อันดับท้ายสุดที่ส่งโจทย์นี้เข้ามานะครับที่ได้ลงกล่องสุ่มนะรับไปนะครับคนละ30นะครับส่วนอันดับอื่นๆขอบคุณมากเลยนะเป็นพี่รัศมีพี่บังออนพี่จิ๋มมานั่งกล้าพี่โจมหาชัยแล้วก็อีกหลายๆข้อความเลยขอบคุณครับที่ส่งเข้ามาร่วมสนุกกันด้วยนะครับผมใช่ๆๆอีกหนึ่งกิจกรรมล่ะ7ฮิตติดคำขอล่ะ7เพลงที่จะฟังยาวๆหลังครบธงชาติอ่ะแบบไม่มีพูดขั้นอ่ะยังเหลือพื้นที่ว่างอยู่นะครับส่งเข้ามาสิอยากร่วมสนุกด้วยอยากจะปลื้มปริ่มว่าเนี่ย7เพลงเพราะๆเนี่ยมีเพลงที่ท่านส่งเข้ามา1ใน7ด้วยนะ LINE @ DJKLTFM ครับมาเลย

อะไรเนี่ยมีบ่นๆมาด้วยนะฮะอาจารย์ด็อกเตอร์สุริภาบอกว่าไม่ทันเลยอ่ะโจทย์น้ำลำไยเมื่อสักครู่เนี่ยไม่เป็นไรครับอาจารย์เดี๋ยวรอโจทย์ต่อไปนะครับน้องนกชลิดาก็บ่นมาบอกเนี่ยพี่ปุ้ยอ่ะพี่ดีเจปุ้ยอ่ะเปิดเพลงให้เต้นเต้นเต้นเพลินน่ะลืมหยิบโทรศัพท์มาเล่นเกมเลยอืม ก็บอกแล้วไงว่านะชื่อมอนิเตอร์เกมเล่นทีเผลอไงอย่าเผลอสิอย่าเผลอนะแล้วช่วงปุ้ยกับสนิทก็ชอบแบบนี้แหละชอบแกล้งเมาเมาให้เพลินๆเผลอๆเปิดเพลงซึ้งๆให้ฟังแบบว่าเคลิ้มๆเผลอๆหรือไม่ก็เปิดแบบเต้นๆให้เต้นเพลินๆเผลอๆแบบนี้เพราะฉะนั้นอย่าเผลอนะสำหรับเกมมอนิเตอร์เกมนี้นะครับและก็คืนนี้นะครับอย่าลืมติดตามกันด้วยละครวิทยุลูกไม้ในสายฝนนะครับวันนี้ EP ที่17แล้วนะครับชื่อตอนภาพลวงนะครับติดตามกันด้วยทุกช่องทางการรับฟังเลยทั้งสถานีวิทยุคนลุกทุ่งนะครับหรือจะเป็นทางแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง YouTube ช่องคนลุกทุ่งด้วยครับ

นั่นแหละครับหน้าฝนอย่างนี้นี่แหมทั้งยุงทั้งแมลงสาบทั้งมดนี่กวนใจเหลือเกินใช่ไหมครับถ้ากำลังมองหาตัวช่วยกำจัดแมลงแบบครบสูตรเลยกังฟูเลยครับไม่ต้องสงสัยเลยผู้ช่วยพิทักษ์บ้านจากแมลงตัวร้ายนะครับกังฟูสเปรย์ครับพลังฉีดรุนแรงนะครับกำจัดได้ทั้งแมลงบินแมลงคลานเลยออกฤทธิ์ต่อเนื่องยาวนานสูงสุดถึง4สัปดาห์เดือนนึงเลยนะครับกลิ่นก็มีให้เลือกนะทั้งลาเวนเดอร์แล้วก็ตะไคร้ด้วยหอมสบายไม่ฉุนจมูกนะครับแล้วถ้าป้องกันยุงแบบยาวนานเลือกใช้เลยยาจุดกันยุงกังฟูจุดและยุงได้นานถึง8ชั่วโมงเลยนะครับมีทั้งสูตรปกติแล้วก็สูตรควันน้อยบอกเลยว่าตอบโจทย์ทุกบ้านเลย

ลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119

0: นี่คือแชมป์ในชาร์ตของเรานะครับผ่านเกมไม่ขาดเพชรคทาวุฒินะในขณะที่ก็มีหลายเพลงที่แรงแรงขึ้นมามากมายเลยนะฮะมีขอมาหลายข้อความทุกวันเลยเพราะฉะนั้นศุกร์นี้เนี่ยต้องจับตามองกันนะครับ6โมงเย็นว่าเพลงนี้อ่านเกมไม่ขาดเพชรคทาวุฒิเนี่ยจะยังคงป้องกันแชมป์ไว้ได้หรือเปล่า
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
0: ตามจิงเกิลครับนั่นคือพอยต์หลักๆเลยของน้ำเห็ดสกัด Mushroom Plus ครับลดน้ำตาลในกระแสเลือดนะครับแล้วก็ลดในเรื่องของไขมัน LDL ไขมันเลวคอเลสเตอรอลนะครับให้ลดลงนะให้หลอดเลือดของเราเนี่ยสะอาดไม่มีไขมันเลวเนี่ยไปเกาะตามผนังหลอดเลือดหรือไปอุดตันนะครับพอไม่มีไขมันเลวไปเกาะตามผนังหลอดเลือดหรือว่าไปอุดตันในหลอดเลือดของเราเนี่ยเราก็ไม่เสี่ยงที่จะเป็นในเรื่องของความดันโลหิตสูงนะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของเส้นเลือดแตกในสมองนะฮะก็ไม่เสี่ยงที่จะเป็นสโตรกหรือว่าอัมพฤกษ์อัมพาตนะครับหรือว่าใครที่มีปัญหาสุขภาพเรื่องความดันโลหิตสูงคอเลสเตอรอลสูงอยู่แล้วเนี่ยหลายคนเลยที่เมื่อเขาดื่มไปแล้วเนี่ยนะครับไปเจาะไปตรวจค่าต่างๆน่ะก็ลดลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย

อร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา

0: ูสเปรย์กำจัดยุงและแมลง
1: มีกระเป๋ามีในรถมีโต๊ะทำงานมี
2: อยู่ที่ไหนให้จำไว้ยังไงต้องเชอร์เอมเสน่ห์ไทยติดใจติดมือยาดมกลิ่นหอมสมุนไพรสดชื่นสะอาดสบายใจปลอดเชื้อราไม่มีน้ำหอมเจือปนเชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือสั่งซื้อทาง Facebook เชอร์เอมบอกเลยจากคนลูกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10บาททุกชิ้น
3: พูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็คือเหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้กดมันไว้กดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยๆไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
4: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857
2: เสียงจากผู้ทานอะวาลอนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
5: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่สองแล้วครับ
2: อะวาลอนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
6: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
7: Next It's Radio Presented by
2: เชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ
6: คนลุกทุ่ง
7: Next
6: Sound Check

0: ชวาตาปีนะครับเบียร์เกียรติศักดิ์นะครับมีขอมาเยอะหลายข้อความด้วยวันนี
1: ้คุณลูกทุ่ง Next Sound Check Sound Check Sound Check
0: เมื่อสักครู่นี้นะครับบริเวณทางกลับรถแยกศรีอุดมถนนศรีนครินทร์ขาเข้านะครับมีรถบรรทุกเลี้ยวกลับรถนะแล้วก็เกิดจอดเสียขวางการจราจรนะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยรถผ่านได้เพียง1ช่องทางเท่านั้นนะฮะกรณีที่ทำให้รถเนี่ยจากหน้าซีคอนเนี่ยถนนเฉลิมพระเกียรติเนี่ยกรณีเนี่ยนะครับทำให้รถจากหน้าซีคอนเนี่ยที่จะมุ่งหน้าไปถนนเฉลิมพระเกียรติร.9เนี่ยติดสะสมนะฮะซึ่งแนะนำนะถ้าใครจะเผื่อบริเวณนี้นะครับอาจจะต้องเผื่อเวลานิดหนึ่งนะฮะหรือว่านะครับแนะนำให้เลี่ยงไปที่ซอยอุดมสุข60หรือว่าบางนาซอย23นะใครจะผ่านจุดบริเวณนี้นะครับก็มาอัปเดตกันนะฮะเซเว่นฮิตติดคำขอครับตอนนี้นี่ก็ยังแบงค์ไม่ใช่แบงค์สิยังมีพื้นที่ว่างอยู่นะรอนะให้ส่งเข้ามาร่วมสนุกกันได้นะครับส่งเข้ามาร่วมสนุกกันได้นะจะฟังแบบเพราะๆ7เพลงรวดไม่มีการพูดขั้นใดๆเลยนะหลังเคารพธงชาตินะครับส่วนกิจกรรมร้านนี้มีไทยเชฟนี่ก็ยังส่งได้นะครับยังโพสต์ได้กติกาก็สำรวจเลยดูเลยผลิตภัณฑ์ไทยเชฟเนี่ยมีขายที่ไหนนะครับถ้าเจอแล้วเนี่ยถ่ายคลิปเลยนะฮะเนื้อหาในคลิปต้องบอกชัดเจนนะครับว่าผลิตภัณฑ์ไทยเชฟที่ถ่ายมาเนี่ยไปพบไปเจอไปเห็นที่ไหนนะฮะต้องบอกชัดเจนนะครับว่าชื่อร้านอะไรหรือว่าย่านไหนถ้ามีชื่อตลาดเนี่ยบอกด้วยว่าตลาดชื่ออะไรแล้วโพสต์ลง Facebook ส่วนตัวนะฮะแฮชแท็กชัดเจนถูกต้องไทยเชฟ X คนลูกทุ่งนะครับไทยเชฟ X คนลูกทุ่งนะฮะให้กรรมการเขาได้พิจารณาว่าคลิปเราเนี่ยแซ่บพอไหมนะถ้าแซ่บโดนใจรับไปเลยครับกิฟต์การ์ดจากไทยเชฟที่เขาแจกกันนะครับเดือนละ4รางวัลไปเลยทีเดียวรีบถ่ายรีบโพสต์เลยนะครับโอ้ตายแล้วพบกลุ่มฝนเขตสายไหมบางเขนแถวๆสถานีเรานี่ไงงั้นตอนกลับบ้านนี่ปุ้ยกับสิดิจะเจอฝนไหมเนี่ย

0: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
2: Next It's Radio
3: Presented by
4: อาบาลอนคอลลาเจนแก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อมมัชลูมพลัสน้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร02-857-5119
5: Yo, Vintage got the boom back
6: 7 hit did come call ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง7 เพลงต้นชั่วโมง

0: ันนี้ก็คือ7 Hit ติดคำขอนะครับกลางสัปดาห์วันพุธครับ7เพลงเพราะๆที่ฟังกันแบบยาวๆไม่มีการพูดคั่นเลยนะครับถ้าประทับใจตบมือให้ตัวเองดังๆสิครับเพราะว่านี่แหละครับนี่ก็เป็นเพลงจากคนน่ารักคนที่ผมรักทั้งนั้นที่ส่งเข้ามาร่วมสนุกกันในช่วงนี้นะครับถ้าอยากจะว่าที่ปื้มปริ่มอย่างนี้บ้างก็อย่าพลาดสิเวลาที่ผมจัดชั่วโมง1 2 3อย่าพลาดนะครับที่จะส่งเพลงเข้ามาร่วมสนุกกันถ้าอยากจะร่วมสนุกในช่วง7 Hit ติดคำขอแบบนี้ก็วงเล็บมาหรือว่าระบุมาด้วยนะครับว่านี่นะเพลงนี้นะช่วง7 Hit ติดคำขอผมก็จะบันทึกไว้แล้วก็นำมาร้อยเรียงแล้วก็เสิร์ฟแบบนี้ล่ะหลังครบธงชาติตอนชั่วโมงสุดท้ายแบบนี้ครับตอนนี้ไปฟังครับท็อป10ในชาร์ตของเรา
1: 7 Hit ติดคำขอฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง7เพลงต้นชั่วโมง
2: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดยอาบลอนคอลลาเจนแก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119

0: ันดับที่8นะครับสาวสวยเมืองโคราชซิงเกิลนี้ก็เข้ากับตัวเธอ 100% เลยล่ะใช่ไหมเพราะว่าชื่อเพลงสาวโคราชขาดรักนะครับใบเฟิร์นสุทธิยานะฮะแต่ตอนนี้ต้องบอกคนที่รักทุกคนเลยที่มีปัญหาสุขภาพเรื่องปวดเข่าปวดข้อนะครับมีตัวช่วยดีๆครับซึ่งสามารถการันตีได้ด้วยหลายๆคนสมาชิกคนลุกทุ่งเน็กของเรานะครับที่โอ้อาการปวดเข่าปวดข้อที่ทำให้เกิดความไม่สบายตัวทำอะไรได้ไม่เต็มที่ไปไหนได้ไม่สะดวกเนี่ยได้ชีวิตนั้นกลับคืนมานะไม่เจ็บไม่ปวดข้อต่างๆไม่เจ็บไม่ปวดข้อเข่านะด้วยอัลบูโรนคอลลาเจนนะครับอัลบูโรนคอลลาเจนนะครับคอลลาเจนไทป์ 2ที่ดูแลข้อต่อต่างๆในร่างกายเราโดยตรงเลยนะครับเขาเสิร์ฟเต็มๆเลย 120,000 มิลลิกรัมนะครับก็เสิร์ฟเต็มอย่างนี้ไงล่ะนะหลายคนถึงก็บอกว่าเอออาการปวดข้อต่างๆปวดเข่าทุเลาเบาบางลงได้นะครับเมื่อใช้เมื่อดื่มอัลบูโรนคอลลาเจนนะครับเสิร์ฟเต็มๆ 120,000 มิลลิกรัมแต่ราคาแค่390บาท1กระปุก 2-3 กระปุกได้โปรที่คุ้มค่ายิ่งขึ้นนะครับ02-857-5119 02-857-5119ส่งฟรีถึงหน้าบ้านหัวบันไดเก็บเงินปลายทางได้ด้วย
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagenแก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
3: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
4: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
3: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งคนลุกทุ่ง
5: Next Sound Check
6: Sound Check

0: งดึกเช้าวงเทวันครับซิงเกิลล่าสุดเพลงนี้ยิ่งดึกยิ่งเหงาฟังแล้วก็สนุกสนานดีฟังแล้วก็ยิ้มยิ้มดีนะเดี๋ยวออกพรรษาเนี่ยผมว่าซิงเกิลเนี้ยน่าจะทำให้งานของคุณพี่จิ้งหรีดขาววงเทวันเนี่ยคิวยาวๆนะผมว่านำมาซาวเช็คให้ฟังกันครับ
1: คนลุกทุ่ง next sound check sound check
0: happy ending แล้วครับถ้าแฮปปี้มีความสุขกับเสียงเพลงที่เสิร์ฟไปตั้งแต่ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงสุดท้ายก็ต้องอีกครั้งหนึ่งครับตบมือให้ตัวเองเพราะนี่คือผลงานของคนน่ารักที่ผมรักทุกคนพรุ่งนี้บ่ายสามพบกันครับที่นี่คนลุกทุ่งเน็กไปแล้วแล้วก็ต้องบอกว่ารักทุกคน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเคาะข่าวค่ำ
1: ร่วมข่าวเด่น
2: เป็นข่าวดัง
3: สารพันเรื่องราว
2: ใน
1: เคาะข่าวค่ำ19:30 น.สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเคาะข่าวค่ำครับวันนี้เราพบกันวันพุธที่23 กันยายน 2569คุณผู้ฟังอยู่กับผมนิวพลวัฒน์ผู้พิพัฒน์ครับวันนี้ข่าวแน่นมากนะครับแต่ขอเริ่มต้นกันที่ข่าวที่ทำให้คนไทยภาคภูมิใจนะครับกับกระแสของน้องเนเน่รอยัลที่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเธอขึ้นโชว์เพลง Seven Nation Armyโอ้โหเสียงกรี๊ดเสียงผู้คนที่อยู่ในฮอลล์นะครับสำหรับเวที America's Got Talent 2026ก็ดังกระหึ่มเลยนะครับนี่เป็นรอบรองชนะเลิศแล้วนะครับของ AGT Season 21นี้นะครับก็เป็นช่วงเวลาประมาณ8 โมงเช้าตามเวลาประเทศไทยบ้านเรานะครับซึ่งน้องเนเน่เนี่ยในรอบสุดท้ายนี้ต้องแข่งกับทั้งหมด10 ทีม10 การแสดงนะครับเพื่อชิงเงินรางวัล1 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากผลการโหวตนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดใครอยากโหวตเนี่ยต้องบอกว่าเราอาจจะทำได้แค่ไปกดไลค์กดแชร์ในออนไลน์แต่ว่าคนที่จะมีสิทธิ์โหวตจริงๆที่เขาจะนับคะแนนเนี่ยต้องเป็นคนที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาและปูโตริโกนะครับซึ่งต้องบอกว่าน้องเนเน่ทำได้ดีมากๆกรรมการเองก็เอ่ยปากชมนะครับเดี๋ยวเรารอลุ้นกันนะการประกาศผลผู้ชนะจะมีขึ้นวันพรุ่งนี้เช้าแล้วนะครับพฤหัสบดีที่24 กันยายนนะครับช่วงประมาณ9:40 นตามเวลาไทยของเรานั่นเองนะครับคือถ้าดูจากข้อเท็จจริงนะจากแฟกต์ก่อนเลยถ้าใครไปดูใน YouTube ของAGT เนี่ยจะเห็นได้ว่าคลิปของน้องเนเน่เนี่ยมีคนดูประมาณแบบ2 ล้านวิวแล้วแต่ว่าคลิปคู่แข่งคนอื่นๆเนี่ยทีมอื่นอีก9 ทีมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณหลักแสนเท่านั้นก็มีรุ่นนะครับใจคนไทยมาแล้วล่ะครับเดี๋ยวรอเชียร์กันนะครับซึ่งเช้านี้เนี่ยรอบไฟแนลน้องเนเน่ทำได้ดีมากๆครับเธอเลือกเพลง Seven Nation Army ของศิลปินชื่อดังอย่าง The White Stripes นะครับเป็นวงร็อกระดับตำนานจากเมืองดีทรอยต์สหรัฐก็เสียงเชียร์คือบางคนบอกว่าน้องไม่ได้มาประกวดมาเล่นคอนเสิร์ตนะครับเพราะว่าคนในฮอลล์เองก็สนุกไปกับน้องมากๆเลยนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่พวกเราลุ้นกันครับว่าผู้หญิงไทยคนนี้นะครับเด็กอายุ16ปีจากภูเก็ตจะสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ America's Got Talent 2026กลับมาให้พวกเราได้หรือไม่นะครับแต่ถ้าไม่ได้ก็เชื่อว่าตอนนี้น้องทำให้เราภาคภูมิใจอย่างมากแล้วอ่ะเดี๋ยวรอลุ้นกันพรุ่งนี้ 9:40 น.คงจะได้รู้กันนะครับอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยครับก็คือการแข่งขันเอเชียนเกมส์2026ที่ญี่ปุ่นนะครับล่าสุดนี้ครับคุณอิสราภาอิ่มประเสริฐสุขนะครับนักกีฬายิงปืนทีมชาติไทยของเราคว้าเหรียญเงินในการแข่งขันยิงปืนประเภทสกิตบุคคลหญิงมาครองได้แล้วนะครับก็ขอเสียงปรบมือให้กับทีมชาติไทยของเราด้วยนะครับเดี๋ยวพักกันก่อนครู่เดียวครับช่วงหน้าไปก่อติดภารกิจนายกรัฐมนตรีที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับนายกรัฐมนตรีเดินทางไปร่วมประชุม UNGA สมัยที่81ครับ
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล SSS วิ่งไกลๆก็มี

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
4: 19นาฬิกา36นาทีกลับมาเคาะข่าวค่ำกันต่อครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมนิวพลวัฒน์ผู้พิพัฒน์ครับช่วงนี้จะพาคุณผู้ฟังไปเกาะติดภารกิจนายกรัฐมนตรีนะครับท่านอยู่ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาครับนายกก็เข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญวันแรกนะครับก็เห็นภาพท่านนายกจับมือกับท่านเลขาธิการ UN แล้วก็ยังได้พบกับผู้แทนของสถาบันการเงินชั้นนำของโลกด้วยนะครับสำหรับหัวข้อหลักของการประชุม UNGA 81ในครั้งนี้ก็คือการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สหประชาชาติสามารถตอบสนองแก่ทุกฝ่ายโดยมีนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติผู้นำและผู้แทนจากประเทศต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์โลกครับนายกไทยเรานะครับท่านอนุทินก็ขึ้นกล่าวต่อที่ประชุมในวันที่24กันยายนนี้ก็พร้อมที่จะสร้างความเชื่อมั่นของนานาชาติที่มีต่อไทยเราในด้านต่างๆทั้งการค้าการลงทุนการปรับตัวเข้ากับความท้าทายและกฎระเบียบโลกใหม่ในวันเดียวกันครับท่านนายกจะได้เดินทางไปที่ Bank of America เพื่อพบกับผู้จัดการกองทุนสถาบันการเงินกองทุนชั้นนำของโลกประมาณ25รายที่ยืนยันว่ารัฐบาลตั้งเป้าเพิ่มอัตราส่วนการลงทุนในประเทศและชี้แจงนโยบายความสัมพันธ์กับสหรัฐและจีนว่าทั้งสองประเทศเป็นพันธมิตรที่สำคัญไทยเราวางตัวอยู่อย่างสมดุลบนพื้นฐานผลประโยชน์ร่วมกันโดยที่ไม่เลือกข้างทำให้ไทยสามารถทำงานร่วมกับทั้งสองฝ่ายทั้งสองชาติมหาอำนาจได้ครับวันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีได้มีโอกาสพบกับผู้บริหารของบริษัท Pacific Investment Management Company หรือ PIMCO ซึ่งเป็นบริษัทบริหารจัดการการลงทุนและตราสารหนี้ชั้นนำระดับโลกจากสหรัฐครับก็ได้พูดคุยกับผู้บริหารของบริษัท Microsoft ด้วยนะครับเพื่อต่อยอดความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AIโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของไทยในการก้าวสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลแล้วก็ AI ของภูมิภาคครับซึ่งการพบปะกองทุนชั้นนำและผู้บริหารบริษัท Microsoft ของนายกนะครับก็ได้ส่งสัญญาณถึงความพร้อมของไทยในการเปิดรับเงินทุนและความร่วมมือจากนักลงทุนระหว่างประเทศเพราะว่าไทยเราเนี่ยไม่ได้ต้องการเพียงแค่เงินทุนที่นำเข้ามาแต่ว่าต้องการความเป็นหุ้นส่วนที่จะร่วมกันสร้างเศรษฐกิจแห่งอนาคตครับจากที่สหรัฐอเมริกานะครับกลับมาที่ประเทศไทยบ้านเราครับคุณผู้ฟังครับไปติดตามเรื่องการเมืองกันหน่อยนะครับกับเรื่องของพรรคกล้าธรรมที่ว่าสรุปแล้วเนี่ยจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลกันแน่จากกระแสข่าวนี้เอาเดี๋ยวขอแวะกลับไปที่นิวยอร์กนิดนึงคือผู้สื่อข่าวเนี่ยก็เอาประเด็นนี้ไปถามท่านนายกนะครับถามที่นิวยอร์กเลยนะครับว่าตกลงมันอย่างไรครับท่านท่านนายกบอกโอ้ยใจเย็นๆนี่เราอยู่อเมริกาไกลสัญญาณมาไม่ถึงเอาเรื่องนี้ก่อนนะคือท่านนายกบอกว่าวันนี้เนี่ยมาทำงานให้กับประเทศไทยซึ่ง3วันที่อยู่นิวยอร์กเนี่ยจะได้มีโอกาสพบกับผู้นำประเทศต่างๆมากมายรวมถึงภาคเอกชนสภาธุรกิจและนักลงทุนต่างๆท่านเลยบอกว่าขอแบบนี้นะขอเวลาที่อยู่ที่นี่ได้มีโอกาสพบคนทั้งโลกสร้างความเชื่อมั่นให้ประเทศไทยก่อนซึ่งต่างประเทศเนี่ยรู้จักประเทศไทยอยู่แล้วแต่เรามาสร้างความเชื่อมั่นโดยเน้นเรื่องความเป็นหุ้นส่วนและการเป็นประเทศที่มีความพร้อมในทุกๆด้านและพร้อมรับการลงทุนครับยังอยู่ที่ประเด็นเดิมประเด็นนี้นะครับแต่ว่าความชัดเจนเนี่ยคงจะเกิดขึ้นในมุมของพรรคประชาชนครับเพราะว่าวันนี้ออกมาพูดชัดแล้วนะครับว่าตัวแทนพรรคกล้าธรรมทั้ง7คนถอนตัวจากการเป็นวิปฝ่ายค้านแล้วหลังขัดมติฝ่ายค้านโหวตเห็นชอบพรบ. งบปี2570นะครับยืนยันเรื่องนี้เป็นการตกลงร่วมกันทั้ง2ฝ่ายเพื่อเป็นกลไกการตรวจสอบรัฐบาลอย่างมีเอกภาพนะครับขณะที่นายพฤทธิ์วัชรศิลป์ในฐานะวิปฝ่ายค้านครับก็ได้มีการแจ้งกรณีปรับพรรคกล้าธรรมออกจากองค์ประกอบวิปฝ่ายค้านระบุว่ามี2เหตุผลหลักนะครับก็คือเรื่องของการโหวตพรบ งบส่วนมติวิปฝ่ายค้านและยังมีท่าทีไม่ชัดเจนต่อการร่วมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าจะร่วมยื่นยติไม่ไว้วางใจรัฐบาลหรือไม่และหากมีการยื่นแล้วจะลงมติอย่างไรอย่างไรก็ตามนะครับยืนยันว่าการพิจารณานี้ยึดจากข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสภาเป็นหลักนะครับไม่ได้นำเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวมาเป็นเกณฑ์ครับซึ่งพรรคกล้าธรรมก็มีกรรมการวิปฝ่ายค้านในสัดส่วน7คนมีรายงานว่าได้แสดงความจำนงถอนตัวจากคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านแล้วโดยได้ยื่นหนังสือถึงนายพฤทธิ์ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านเรียบร้อยแล้วนะครับขณะที่นายรังสิมันต์โรมครับส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับว่าต้องมีการพูดคุยกับพรรคร่วมฝ่ายค้านทั้งการกำหนดรายชื่อรัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรายการกำหนดยติเพราะว่าต้องเคลียร์ให้ชัดนะรังสิมันต์โรมเนี่ยท่านบอกว่าข้อมูลต่างๆของพรรคประชาชนเตรียมไว้เยอะเลยยอมรับว่าครั้งนี้มีเรื่องที่ต้องอภิปรายหลายเรื่องนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องที่คาดไม่ถึงด้วยหลักฐานพร้อมเลยนะแล้วก็อัปเดตหน่อยครับช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกทลายบ่อนดินแดงภายในแฟลตดินแดงแบบสายฟ้าแลบนะครับรวบเจ้ามือพร้อมกับนักพนันและของกลางทั้งเงินสดและชิปแทนเงินร่วมล้านบาทนะครับผมเบื้องต้นเนี่ยก็พบมีนักพนันถึง58รายนะครับเป็นผู้เล่นชาย22รายหญิง23รายแล้วก็มีผู้จัด8รายนั่นเองนะครับผมคราวนี้กลับมาเรื่องการเมืองกันหน่อยนะครับผมคดีหัวเลือกสวครับคุณผู้ฟังครับคดีหัวเลือกสวยังไม่จบนะครับศุกร์นี้พรรคประชาชนเตรียมยื่นปปช.เอาผิดชี้มติ14กันยายนส่อใช้ดุลพินิจไม่ชอบครับประเด็นนี้นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านพร้อมด้วยนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ได้ร่วมกันแถลงข่าวนะครับระบุว่าศุกร์นี้แหละครับจะเดินทางไปยื่นคำร้องต่อปปช.ด้วยตนเองเพื่อขอให้ตั้งคณะไต่สวนการปฏิบัติหน้าที่ของกกต.ที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้โดยสาระสำคัญของคำร้องมีข้อพิรุธ2ประการประการแรกครับคือการปฏิเสธว่าคดีนี้เป็นการกระทำเป็นขบวนการโดยกกต.พยายามพิจารณาเป็นรายบุคคลทั้งที่พฤติการมีลักษณะเป็นขบวนการและอาจเกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและประการที่2นะครับคือการเพิกเฉยต่อวัตถุพยานสำคัญไม่ว่าจะเป็นโพยใบสั่งข้อความแชทในแอปพลิเคชัน LINE ที่มีการขอแลกคะแนนกันซึ่งขัดต่อบรรทัดฐานเดิมที่กกต.เคยสั่งฟ้องจากพยานหลักฐานในลักษณะเดียวกันรวมถึงการกลับคำให้การของพยานบางรายนอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตถึงการดำเนินการของกกต.ก่อนมีมติที่ส่อถึงการปล่อยปละละเลยอย่างเช่นการออกระเบียบที่เอื้อต่อการทำโพยโดยกำหนดให้ใช้หมายเลขเดียวกันทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายความบกพร่องในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกตั้งครับขณะที่นายพฤทธิ์กล่าวเสริมว่าเนื่องจากกกต.เปิดเผยตัวเลขมติของกรรมการทั้ง7คนแต่ไม่ได้เปิดเผยรายบุคคลพรรคประชาชนจึงจะยื่นคำร้องต่อกรรมการกกต.ทั้ง7คนโดยให้เป็นหน้าที่ของปปช.ในการไต่สวนข้อเท็จจริงนอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งนายปิยะรักษกุลมาดูแลกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ว่าเป็นการแต่งตั้งที่เหมาะสมหรือไม่เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเคยมีความเห็นว่าไม่มีผู้กระทำความผิดแม้แต่คนเดียวซึ่งอาจส่งผลต่อการขยายผลคดีหัวสวนี้นะครับทางนี้พรรคประชาชนก็เห็นว่าหลังจากกกต.มีมติแล้ว DSI ก็จะต้องเดินหน้าสอบสวนต่อไปอย่างเข้มข้นตรงไปตรงมาและในสัปดาห์หน้าคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องจะได้เชิญตัวแทนจากกกต. DSI และอัยการมาชี้แจงเพิ่มเติมกันต่อไปครับเราพักกันก่อนครู่เดียวนะครับช่วงหน้าข้อข่าวค่ำกันต่อครับ
0: เบลสิทธิ์ฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
6: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำ

0: บางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: 19นาฬิกา47นาทีกลับมาเคาะข่าวค่ำกันต่อครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมนิวพลวัฒน์ผู้พิพัฒน์ครับติดตามเรื่องฝนฟ้ากันหน่อยนะครับช่วงนี้หลายคนคงได้เจอฝนนะครับวันนี้เนี่ยเจอฝนกันบ้างไหมครับผมกรุงเทพมหานครในช่วงเที่ยงๆบ่ายๆนะครับก็มีฝนตกลงมานะครับซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันนี้จนถึง27กันยายนนะครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็กล่าวว่ากรุงเทพมหานครได้เตรียมแผนเตรียมความพร้อมไว้รองรับเรื่องนี้แล้วได้ทำการสำรวจติดตามจุดเสี่ยงน้ำท่วมมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วก็กำชับเรื่องการกำจัดสิ่งกีดขวางบริเวณช่องรับน้ำและตะแกรงฝาท่อระบายน้ำครับการบริหารจัดการน้ำของกทม.ต้องแยกเป็น2ส่วนนะครับอาจารย์ชัชชาติบอกว่าก็คือน้ำฝนที่ตกลงในกรุงเทพมหานครอันนี้เนี่ยกทม.จะมีระบบสูบน้ำและระบบระบายน้ำตามปกติรองรับอยู่ส่วนน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาก็ต้องดูแนวป้องกันน้ำท่วมประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำและอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ริมแม่น้ำปัจจุบันน้ำเหนือมีปริมาณน้ำไหลประมาณ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้ครับท่านบอกว่าขอให้คนกรุงมั่นใจนะครับกทม.ได้เตรียมเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมเตรียมรถโมบายยูนิต12คันเครื่องผลักดันน้ำอีก46เครื่องและหน่วยเบส24หน่วยรวมถึงเรดาร์ตรวจอากาศอีก2แห่งและระบบโทรมาตรเพื่อสนับสนุนการติดตามและบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่ครับส่วนกรณีที่มีการพูดถึงเรนบอมครับก็คือฝนที่ตกแช่นานๆเนี่ยนะครับผู้ว่าชาติก็บอกว่าเรนบอมเนี่ยต้องดูเป็นวันๆลักษณะฝนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและทิศทางลมในแต่ละวันไม่สามารถบอกล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดเหมือนกันทุกพื้นที่กทม.จึงต้องติดตามพยากรณ์อากาศทั้งรายสัปดาห์และรายวันและปรับการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ครับไปดูประเด็นร้อนจากโลกออนไลน์นะครับเมื่อคืนนี้21กันยายนเนี่ยมีเหตุการณ์ที่เขาเอาคลิปมาเผยแพร่ก็คือว่ารถ BYD สีขาวคันหนึ่งไม่ยอมหลบทางให้ขบวนรถตำรวจโครงการพระราชดำริซึ่งกำลังนำรถพยาบาลพระสงฆ์อาพาธวิกฤตไปส่งที่โรงพยาบาลเนี่ยนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณทางด่วนขั้นที่2ช่วงเหนือสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ครับตำรวจบกจรและศูนย์ควบคุมจราจรด่วน2เนี่ยก็ได้เชิญผู้ขับขี่รถ BYD สีขาวคันนี้มารับทราบข้อกล่าวหาดำเนินการเปรียบเทียบปรับในข้อหาไม่หลบทางให้รถฉุกเฉินผ่านไปก่อนก็เปรียบเทียบปรับเรียบร้อยแล้วนะครับท่านโฆษกบกจรได้แนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อพบรถฉุกเฉินเปิดไฟสัญญาณเสียงสัญญาณไฟเนี่ยไซเรนดังแบบนี้ก็เพื่อให้ประชาชนสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยก็คือถ้าท่านพบรถฉุกเฉินขอให้ตั้งสติลดความเร็วและเปิดทางให้รถฉุกเฉินเขาผ่านไปก่อนนะครับเพราะว่าทุกวินาทีของรถฉุกเฉินเนี่ยอาจหมายถึงโอกาสที่ช่วยชีวิตใครบางคนดังนั้นขอให้ร่วมกันสร้างวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนนะครับก็อยากทราบเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับพี่คนขับรถ BYD สีขาวคันนี้นะครับที่ไม่ยอมหลบนะครับอ่ะเปรียบเทียบปรับไปแล้วแต่เชื่อว่าจริงๆมันมีมากกว่านี้นะครับก็จิตสำนึกน้ำใจในการใช้รถอันนี้สำคัญนะครับไม่ต้องรอเรื่องของกฎหมายนะครับจริงๆคนไทยได้ยินเสียงไซเรนอะไรเงี้ยก็ควรจะมีน้ำใจให้กันและกันอยู่แล้วนะครับต่อกันที่เรื่องของคดีจำนำข้าวกันบ้างครับคุณผู้ฟังครับเกี่ยวข้องกับอดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับคือนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรพร้อมพวกเนี่ยถูกสั่งให้ชดใช้ความเสียหายในคดีจำ

0: นำข้าวเป็นเงินมูลค่าสูงถึง 10,000 ล้านบาทวันนี้ศาลปกครองได้อ่านคำสั่งศาลไม่รับคำร้องที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกับนายอนุสรณ์อมรฉัตรสามียื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองพิจารณาคดีใหม่ชี้ว่าหลักฐานเนี่ยฟังไม่ขึ้นครับสำหรับคดีนี้ศาลปกครองกลางมีคำสั่งไปเมื่อ13มกราคมปีนี้นะครับ2569ไม่รับคำร้องเนื่องจากว่าหลักฐานที่ยื่นมาคือหนังสือกระทรวงพาณิชย์ลงวันที่1สิงหาคม2568เป็นเพียงหลักฐานการหารือของนางสาวยิ่งลักษณ์ไปยังกระทรวงพาณิชย์ภายหลังศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาแล้วไม่ใช่พยานหลักฐานใหม่ที่อาจทำให้ข้อเท็จจริงในคำพิพากษาเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญและวันนี้ครับศาลปกครองสูงสุดก็มีคำสั่งยืนตามศาลปกครองกลางไม่รับคำขอพิจารณาคดีใหม่ที่นางสาวยิ่งลักษณ์กับนายอนุสรณ์ยื่นคำร้องเข้ามาศาลปกครองสูงสุดท่านได้ให้เหตุผลว่าการรับฟังพยานหลักฐานต่างๆอันเป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเสียหายในขั้นตอนการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐที่ปรากฏอยู่ในสำนวนคดีทั้งในชั้นการพิจารณาของศาลปกครองกลางและศาลปกครองสูงสุดซึ่งประกอบด้วยคำคู่ความที่คู่กรณีได้ยื่นต่อศาลแล้วข้อกล่าวหาดังกล่าวครับมีลักษณะเป็นการโต้แย้งการใช้ดุลยพินิจของศาลปกครองสูงสุดในการวินิจฉัยชี้ขาดคดีเท่านั้นไม่ใช่กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดฟังข้อเท็จจริงผิดพลาดหรือมีพยานหลักฐานใหม่อันอาจทำให้ข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญหรือมีข้อบกพร่องสำคัญที่ทำให้ผลของคดีไม่มีความยุติธรรมจึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่ศาลจะรับไว้พิจารณาครับหลังศาลมีคำสั่งออกมาแล้วนะครับในส่วนของทนายความนางสาวยิ่งลักษณ์ก็เปิดเผยว่าเตรียมหารือกับลูกความเพื่อหาทางต่อสู้คดีนี้ต่อไปครับไปติดตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค9กันหน่อยนะครับได้สั่งจำคุกตลอดชีวิตนายฮาซันในคดีลอบยิงปลัดอบต.คลองตันหยงเสียชีวิต2รายเมื่อ7พฤษภาคมย้อนกลับไปเมื่อปี2567ตอนนั้นก็เป็นข่าวดังมากนะครับแล้วก็มีการออกหมายจับหลังหลบหนีการประกันตัวในชั้นศาลครับเมื่อวานนี้ศาลจังหวัดปัตตานีได้อ่านคำพิพากษาในคดีลอบยิงนายเชิดชัยพรหมราชแก้วปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตันหยงและนายสิทธิชัยเพชรสุริยาเสียชีวิตรวม2รายและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้อีก3รายครับในพื้นที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ7พฤษภาคมปี2567จำเลยก็คือนายฮาซันถูกฟ้องในฐานความผิดก่อการร้ายฆ่าและพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนแล้วความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนและวัตถุระเบิดคดีนี้ศาลจังหวัดปัตตานีมีคำพิพากษาไปแล้วนะครับเมื่อปี2568ก็คือให้ประหารชีวิตนายฮาซันแต่เนื่องจากว่าจำเลยเนี่ยให้การเป็นประโยชน์จึงลดโทษให้เหลือจำคุกตลอดชีวิตครับและเมื่อวานนี้นะครับศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้ลงโทษจำคุกตลอดชีวิตโดยเป็นการอ่านลับหลังจำเลยเนื่องจากจำเลยเนี่ยหลบหนีการประกันตัวในชั้นศาลศาลจึงได้ออกหมายจับแล้วก็ติดตามตัวมาดำเนินการและรับโทษตามคำพิพากษาต่อไปครับและเมื่อวานนี้เช่นกันนะครับศาลจังหวัดนราธิวาสมีคำพิพากษาลงโทษ3จำเลยในคดีลอบยิงประชาชนในพื้นที่อำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสคดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาประหารชีวิตก่อนลงโทษให้จำเลยที่1จำคุกตลอดชีวิตเนื่องจากจำเลยให้การที่เป็นประโยชน์ส่วนจำเลยที่2และจำเลยที่3ยังรับโทษประหารชีวิตครับในขณะที่ชั้นของศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษาแก้โทษให้จำเลยทั้ง3รายโดยจำเลยที่1ลดโทษให้จำคุก34ปี20เดือนหลังได้รับการลดโทษจากคำให้การที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาส่วนจำเลยที่2และจำเลยที่3ให้จำคุกตลอดชีวิตครับและในชั้นฎีกาพิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์ซึ่งการตัดสินทั้ง2คดีชี้ว่าการลงโทษนั้นมีขั้นตอนที่ผ่านมากระบวนการยุติธรรมทั้ง3ศาลและมีการตรวจสอบพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงในแต่ละชั้นอย่างรอบคอบถี่ถ้วนก่อนมีคำพิพากษาถึงที่สุดนั่นเองครับ และยังมีความเคลื่อนไหวของบอร์ดกสทช.นะครับผมอันนี้เนี่ยก็ล่มแล้วล่มเล่านะครับนับดูแล้วเนี่ย12ครั้งแล้วนะครับที่ประชุมไม่ได้สักทีนะครับมาติดตามการประชุมล่มซ้ำครั้งที่12บอร์ดมาไม่ครบองค์ประชุมทำให้วาระสำคัญ233เรื่องเนี่ยยังคงค้างอยู่นะครับโดยรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.แจ้งที่ประชุมว่ามีกรรมการกสทช.2คนก็คือพลตำรวจเอกดร.ณัฐธรพรสุนทรและนายต่อพงษ์เสรานนท์ขอเข้าร่วมประชุมออนไลน์ส่วนกรรมการกสทช.1คนก็คือรองศาสตราจารย์ดร.สมภพภูริวิไกรพงษ์ลาการประชุมในวันนี้ส่วนกรรมการกสทช.อีก3ท่านนะครับก็คือพลอากาศโทดร.ธนพันธ์ไหลเจริญศาสตราจารย์กิติคุณดร.พิรงรองรามสูตรและรองศาสตราจารย์ดร.สุภัชลาไสไม่สามารถคือไม่ได้เข้ามาร่วมประชุมนั่นเองนะครับท้ายที่สุดครับเมื่อผลกำหนดเวลาการประชุม30นาทีนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ที่ก็มารอประชุมตั้งแต่ 9:40 นก็ได้สั่งเลื่อนการประชุมออกไปก่อนจนกว่าจะมีการนัดใหม่อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับส่วนเรื่องที่ต้องจับตาสำหรับความเคลื่อนไหวของกสทช.ก็คืออีก2วันข้างหน้าครับก็คือวันที่25กันยายน2569เวลา 15:00 นศาลปกครองกลางได้นัดฟังคำพิพากษาคดีสถานะประธานกสทช.ของนายแพทย์สรณะซึ่งคาดว่าคำพิพากษาที่ออกมาก็คงจะมีผลอย่างมากนะครับในการประชุมของบอร์ดกสทช.ในช่วงต่อไปนั่นเองนะครับขณะเดียวกันครับคุณผู้ฟังครับก็ต้องเตือนกันเรื่องของฝนตกในช่วงนี้นะครับ23ถึง27กันยายน2569แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีกระแสข่าวออกมานะครับเป็นเพจดังที่บอกว่าเดี๋ยวจะมีมหาอุทกภัยฝนจะตกในช่วงนี้แบบทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับฝนจะตกหนักมากๆเลยแล้วจะเกิดน้ำท่วมใหญ่แต่ล่าสุดนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาปฏิเสธแล้วนะครับว่าข่าวนี้เนี่ยไม่เป็นความจริงนะครับคือจริงอยู่ที่จะมีฝนตกหนักและหนักมากในช่วงนี้ในช่วง 3-4 วันนี้แต่จะไม่ได้ตกตลอดทั้งวันทั้งคืน24ชั่วโมงและจะไม่ได้เกิดอุทกภัยใหญ่ด้วยแต่ว่าน้ำก็จะท่วมครับในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงพื้นที่อ่อนไหวนั่นเองนะครับหลากหลายภาคส่วนตอนนี้ก็เตรียมพร้อมรับมือทางปภ.ก็เตรียมแผนเรื่องการเตือนภัยการช่วยเหลือประชาชนที่จะได้รับผลกระทบแล้วนั่นเองนะครับเขื่อนเจ้าพระยาก็เพิ่มการระบายน้ำอย่างวันนี้จะเห็นว่าพี่น้องที่อยุธยาเนี่ยจะได้รับผลกระทบจากน้ำที่ล้นตลิ่งแล้วดังนั้นประชาชนก็ต้องติดตามพยากรณ์อากาศแล้วก็ข้อมูลข่าวสารเรื่องของฝนฟ้ากันทุกวันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตกันใหม่นะครับวันนี้หมดเวลาของเคาะข่าวค่ำแล้วผมนิวพลวัฒน์ผู้พิพัฒน์และทีมงานข้อข่าวค่ำลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ 19:30 วันนี้สวัสดีครับ
1: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 ถึง 20:00 โดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียซึ่งตรงกับวันที่23กันยายน2569มีข้อความพระราชสารความว่าสมเด็จพระราชาธิบดีซัลมานบินอับดุลอาซิสอัลซาอูดสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียกรุงริยาดในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวซาอุดิอาระเบียประเทศไทยมีความชื่นชมซาอุดิอาระเบียในความเป็นราชอาณาจักรที่เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมอันน่าภาคภูมิใจและเป็นที่ยอมรับนับถือในประชาคมโลกนับตั้งแต่ที่เราเริ่มความสัมพันธ์บทใหม่เมื่อปี2565ความร่วมมือของสองประเทศได้ก้าวหน้าและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยพลังขับเคลื่อนจากการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอย่างต่อเนื่องประเทศไทยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวพลังงานโลจิสติกและความมั่นคงทางอาหารนอกเหนือจากความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีนั้นเรามุ่งหวังที่จะร่วมมือกับซาอุดิอาระเบียอย่างใกล้ชิดภายใต้กรอบอาเซียนกับคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอาหรับเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของทั้งสองประเทศและภูมิภาคของเราโดยรวมด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดกระบี่และจังหวัดตรังวันนี้เวลา 9:45 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานกระบี่อำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ซึ่งกรมท่าอากาศยานกระทรวงคมนาคมสร้างขึ้นเป็นอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่3เพิ่มจาก2อาคารเดิมที่มีอยู่เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางอากาศเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารและเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นตลอดจนยกระดับการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังจังหวัดกระบี่เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อเดือนกันยายน2561แล้วเสร็จเดือนตุลาคม2567และเปิดให้บริการอย่างเต็มระบบเมื่อวันที่26กันยายน2568เดิมทีอาคารที่พักผู้โดยสาร2หลังเดิมประกอบด้วยอาคารที่พักผู้โดยสารระหว่างประเทศและอาคารที่พักผู้โดยสารภายในประเทศมีพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 26,000 ตารางเมตรสามารถรองรับผู้โดยสารรวมกันได้ประมาณ4ล้านคนต่อปีซึ่งไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้โดยสารและเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นโดยระหว่างที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารหลังที่3ได้มีการปรับปรุงและต่อเติมอาคาร2หลังนี้พร้อมทั้งเชื่อมต่อทั้ง3อาคารเป็นอาคารเดียวกันทำให้มีพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 66,000 ตารางเมตรสามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ8ล้านคนต่อปีภายในอาคารประกอบด้วยห้องผู้โดยสารขาเข้าและขาออกภายในประเทศและระหว่างประเทศที่ทำการสำนักงานท่าอากาศยานสำนักงานสายการบินร้านอาหารและเครื่องดื่มจุดบริการรถขนส่งสาธารณะตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสารและมีอาคารจอดรถยนต์หลังใหม่พร้อมทางเชื่อมเข้าสู่อาคารที่พักผู้โดยสารสามารถรองรับรถยนต์ได้กว่า 2,000 คันโดยอาคารท่าอากาศยานกระบี่นี้ออกแบบตามแนวคิดที่สื่อถึงวัฒนธรรมของจังหวัดกระบี่และภาคใต้ของภายนอกอาคารมีลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นเรือหัวธงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดกระบี่ส่วนการออกแบบภายในเน้นโทนสีธรรมชาติของทะเลเป็นหลักคือสีฟ้าสีขาวครีมและสีเขียวปัจจุบันให้บริการทั้งเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศในเส้นทางดอนเมืองกระบี่รวม107เที่ยวบินต่อสัปดาห์เส้นทางสุวรรณภูมิกระบี่56เที่ยวบินต่อสัปดาห์เส้นทางสมุยกระบี่7เที่ยวบินต่อสัปดาห์เที่ยวบินประจำในเส้นทางบินระหว่างประเทศรวม53เที่ยวบินต่อสัปดาห์และเที่ยวบินไม่ประจำในเส้นทางบินระหว่างประเทศรวม75เที่ยวบินต่อสัปดาห์
เวลา 11:36 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุงหมู่ที่14บ้านเจ้าพาตำบลปะเหลียนอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังสังกัดกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่43กองบังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาค4เป็นครั้งที่7โอกาสนี้พระราชทานสิ่งของอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาแก่ครูใหญ่และผู้แทนนักเรียนชายและหญิงพร้อมพระราชทานพันไม้ผลและเมล็ดพันธุ์ผักของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญสิริมูลนิธิชัยพัฒนาแก่ผู้แทนชาวบ้านเพื่อนำไปขยายพันธุ์และส่งเสริมด้านการเกษตรในชุมชนบ้านเจ้าพระตำบลปะเหลียนพื้นที่ในความดูแลของกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่432และ435ซึ่งปัจจุบันให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตชด.เข้าไปดูแลด้านความมั่นคงและการพัฒนาคุณภาพชีวิตในโครงการตามพระราชดำริของนักเรียนและประชาชนที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยเฉพาะการปลูกปาล์มและยางพาราจากนั้นทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุงซึ่งจัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6ให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการครอบคลุม2หมู่บ้าน388ครัวเรือนรวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์มานิหรือชาวพื้นเมืองดั้งเดิมที่อาศัยอยู่บริเวณเทือกเขาบรรทัดในพื้นที่ประเทศไทยปัจจุบันโรงเรียนมีครูตชด.และบุคลากรทางการศึกษา10คนนักเรียนชายและหญิงรวม82คนขณะนี้โรงเรียนสามารถดำเนินงานสำเร็จได้ตามเป้าหมายหลักทุกด้านเด็กและเยาวชนทุกคนเติบโตสมวัยร้อยละร้อยนักเรียนประถมศึกษาปีที่6สำเร็จการศึกษาและเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทุกคนส่วนคะแนน NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3และ O-NET และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงกว่าระดับประเทศด้านรางวัลและความภาคภูมิใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6ชนะเลิศเหรียญทองในการประกวดการวาดภาพพระบรมสาธิสลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต1ครั้งที่71ประจำปีการศึกษา2568ชนะเลิศการเขียนเรียงความระดับกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค4ประจำปีการศึกษา2569นอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับรางวัลโรงเรียนพัฒนาดีเด่นในวันสถาปนาค่ายรามคำแหงประจำปี2569อีกด้วยจากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันบนพื้นที่4ไร่เศษซึ่งมีการดำเนินกิจกรรมปลูกผักสวนครัวผักเถาพืชเครื่องปรุงการเพาะเห็ดนางฟ้าและการปลูกไม้ผลกว่า200ต้นตลอดจนการทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ำชีวภาพและการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์2,000 ตัวรวมถึงการเลี้ยงไก่ไข่และไก่เนื้อโดยใช้นวัตกรรมเพาะเลี้ยงแหน่แดงผสมอาหารเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายนำไปสู่การจัดรายวิชาเพิ่มเติมไก่ดีไข่ใหญ่ไก่ไข่สันติราษฎร์ให้เด็กๆได้ลงมือปฏิบัติจริงกิจกรรมนี้นอกจากจะทำให้นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการแล้วยังปลูกฝังทักษะการทำเกษตรกรรมเพื่อความมั่นคงทางอาหารด้วยทั้งนี้ผลผลิตจากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันได้นำมาใช้ในการประกอบอาหารคิดเป็นร้อยละ80ช่วยลดค่าใช้จ่ายวัตถุดิบลงได้อย่างมากรวมถึงการนำไข่ไก่มาแปรรูปเป็นไข่ดองเค็มเพื่อถนอมอาหารพร้อมกับการส่งเสริมด้านอาชีพให้กับนักเรียนเช่นการทำขนมดีซัมขนมโบราณในเทศกาลวันศาสตร์เดือน10การทำไม้กวาดดอกหญ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและการเย็บปักถักร้อยควบคู่กับการส่งเสริมการปลูกพริกไทยพันธุ์ปะเหลียนพืช GI ประจำถิ่นที่ต่อยอดโดยการแปรรูปเป็นเครื่องแกง4ชนิดที่เน้นรสชาติเข้มข้นสร้างเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชนปะเหลียนช่วยสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้านและสร้างทักษะอาชีพติดตัวให้นักเรียนและชาวบ้านสามารถนำไปต่อยอดเพิ่มรายได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ผ่านมาชมรมศิษย์เก่าของโรงเรียนได้ร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมมอบอุปกรณ์การศึกษาและจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ในชุมชนกับโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอปัจจุบันมีสมาชิกในชมรมจำนวน521คน
โอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นรำมโนราการแสดงชุดมโนราสืบศิลป์ถิ่นใต้ใต้ร่มพระบารมีบรรเลงดนตรีโดยปราชชาวบ้านและการขับบทกลอนเทิดพระเกียรติซึ่งเป็นการบูรณาการศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นเข้ากับการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจและร่วมปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของภาคใต้นับตั้งแต่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุงเข้าร่วมโครงการตามพระราชดำริในปี2560เป็นต้นมาโรงเรียนมีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ทั้งหมด50คนขณะนี้กำลังศึกษาอยู่14คนแบ่งเป็นระดับอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรตรังมหาวิทยาลัยทักษิณระดับอาชีวศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคตรังและระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนต่างๆในพื้นที่ซึ่งโครงการนี้ช่วยสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลให้สามารถกลับมาร่วมพัฒนาท้องถิ่นบ้านเกิดได้อย่างยั่งยืนด้านสาธารณสุขภายในโรงเรียนมีการคัดกรองสุขภาพนักเรียนการดูแลสุขภาพช่องปากภาวะโลหิตจางสายตาสั้นตลอดจนความสำเร็จของโครงการกำจัดเหาเพื่อนช่วยน้องเพื่อนช่วยเพื่อนในโรงเรียนจนไม่พบนักเรียนมีภาวะเป็นเหาเพิ่มขึ้นกิจกรรมห้องสมุดมีการจัดเก็บหนังสือหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้จำนวน 1,117 เล่มและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านบรรณารักษ์น้อยเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านการคิดวิเคราะห์และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองนอกห้องเรียนด้านกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนมีการดำเนินงาน3กิจกรรมได้แก่กิจกรรมร้านค้ากิจกรรมฝากออมทรัพย์และกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งสหกรณ์มีผลกำไรสุทธิ 26,759 บาท90สตางค์สมาชิกออมเงินสม่ำเสมอร้อยละร้อยซึ่งช่วยฝึกฝนให้นักเรียนเข้าใจหลักการบริหารจัดการวินัยทางการเงินการทำงานร่วมกันและระบบออมทรัพย์อันเป็นรากฐานสำคัญในชีวิตในการนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและหน่วยทันตกรรมพระราชทานซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังออกตรวจและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรังระหว่างวันที่21ถึง23กันยายน2569โดยตลอด3วันที่ผ่านมามีผู้มารับบริการตรวจสุขภาพและทันตกรรมรวมทั้งสิ้น 1,256 คนพร้อมกันนี้ส่งเยี่ยมราษฎรชาวจังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียงที่พร้อมใจกันมาร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิดซึ่งล้วนต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระครูพัทรธรรมาภรณ์เจ้าอาวาสวัดภูเขาเหล็กจังหวัดนครศรีธรรมราชเฝ้าถวายที่ดินจำนวน6ไร่เพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุงสำหรับใช้ดำเนินกิจกรรมในโครงการตามพระราชดำริปัจจุบันโรงเรียนแห่งนี้มีพื้นที่ทั้งหมด12ไร่2งาน25ตารางวาซึ่งในอนาคตมีแผนจัดสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสและศักยภาพทางการศึกษาและศูนย์การเรียนรู้ในด้านการบริการวิชาการให้กับชุมชนพร้อมเป็นต้นแบบในการพัฒนาด้านการศึกษาและการส่งเสริมอาชีพให้โรงเรียนขนาดเล็กให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ต่างๆอย่างยั่งยืนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทอดพระเนตรการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทอีเวนติ้งในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026

0: วันที่23กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 8:51 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยัง JRA Equestrian Park โดยมีนางวิภาวีรังสิมาพรอัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนายฮายาชิวาทารุผู้จัดการสนามแข่งขันขี่ม้าเอเชียนเกม2026นายฮารัตลิงนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์อุปนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยและเลขาธิการสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยรวมทั้งนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่เฝ้ารับเสด็จในการนี้ทอดพระเนตรร้านขายของที่ระลึกซึ่งนำโลโก้และมาสคอตของการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ชื่อโฮโนฮงมาจัดทำเป็นตุ๊กตาเสื้อหมวกผ้าพันคอกระเป๋าถุงผ้าสมุดเข็มกลัดและพวงกุญแจรวมทั้งมีของที่ระลึกจากจังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าด้วยจากนั้นทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทอีเวนติ้งในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ซึ่งวันนี้เป็นการแข่งขันการขี่ม้าในภูมิภาคหรือ cross country โดยเป็นหนึ่งใน3ประเภทของการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทอีเวนติ้งซึ่งเป็นการแข่งขันที่ทดสอบทักษะและความสามารถของนักกีฬาขี่ม้าและม้าที่ผสมผสานการแข่งขันขี่ม้า3ประเภทประกอบด้วยศิลปะบังคับม้าหรือการขี่ม้าในภูมิภาคหรือ cross country และกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางหรือ jumpingโดยมีนักกีฬาจาก8ชาติประกอบด้วยเกาหลีใต้ไทยกาตาร์อินโดนีเซียฮ่องกงจีนอินเดียและญี่ปุ่นเข้าร่วมการแข่งขันสำหรับนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยประกอบด้วยพันตรีสุภาพขาวงามนายวรปัตรสิทธิจูนายกรทวัฒน์สำราญและนายวีรพัฒน์ปิกะกานนท์ร่วมการแข่งขันการขี่ม้าในภูมิภาคหรือ cross country ซึ่งนักกีฬาขี่ม้าต้องกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางจำนวน22เครื่องรวม30จัมป์ในระยะทาง 3,928 เมตรกำหนดเวลา 7.34 นาทีถึง 15.08 นาทีที่ต้องเผชิญกับพื้นที่ธรรมชาติกลางแจ้งที่มีสภาพแวดล้อมที่หลากหลายเช่นทุ่งหญ้าเนินเขาลำธารทางลาดชันและมีเครื่องกีดขวางที่สร้างขึ้นจากวัสดุธรรมชาติและสิ่งอื่นๆเช่นไม้ซุ้มฟางลำธารรั้วสูงซึ่งเป็นอุปสรรคถาวรไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เมื่อนักกีฬาแข่งขันครบทั้ง3ประเภทแล้วนักกีฬาที่ทำคะแนนเสียน้อยที่สุดจะเป็นผู้ชนะโอกาสนี้ทอดพระเนตรการมอบเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทอีเวนติ้งโดยประเภททีมนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยทำคะแนนรวมได้ 109.90 คะแนนสามารถคว้าเหรียญทองเหรียญที่5ให้แก่ประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ซึ่งเป็นเหรียญทองในรอบ28ปีนับตั้งแต่การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่13ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทยโดยญี่ปุ่นได้รับเหรียญเงินและเกาหลีใต้ได้รับเหรียญทองแดงส่วนประเภทบุคคลนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยยังคว้าเหรียญเงินจากผลงานของนายวรปัตรสิทธิจูด้วยคะแนน 30.10 คะแนนโดยเหรียญทองได้แก่จีนและเหรียญทองแดงได้แก่ญี่ปุ่นเวลา 15:12 นทรงฝึกซ้อมขี่ม้าเป็นวันที่4เพื่อส่งเตรียมพระองค์เข้าสู่การแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือ Dressage ซึ่งจะมีกำหนดการตรวจม้าและทำการทดลองกับสนามการแข่งขันที่มีสภาพแวดล้อมเสมือนจริงทุกประการในวันพรุ่งนี้ในการนี้ทรงม้าส่วนพระองค์ชื่อบูลวาดโดยมีนายมาทริสอเล็กซานเดอร์ราสผู้ฝึกสอนจากศูนย์ฝึกขี่ม้าเกสตุชาฟฮอฟเมืองโครนแบกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นผู้ถวายการฝึกสอนทรงฝึกทบทวนแบบทดสอบท่าต่างๆในระดับพรีเซนต์จอร์ดของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ที่ใช้ในการแข่งขันโดยเน้นเรื่องทรานซิชันซึ่งเป็นช่วงต่อเนื่องระหว่างการเปลี่ยนจังหวะเช่นจากเดินเป็นวิ่งเรียบหรือจากเดินเป็นวิ่งขยโยกนอกจากนี้ทรงฝึกทำเบนดิ้งเพื่อให้ม้ามีความอ่อนตัวมากยิ่งขึ้นสามารถเคลื่อนไหวได้ตามทิศทางที่ผู้ขี่กำหนดไว้ส่วนท่าฮาร์ปพีโรเอตเป็นการทำให้ม้าหมุนอยู่กับที่180องศาโดยที่ขาของม้ายังคงก้าวเดินอยู่ตลอดซึ่งถึงแม้จะเป็นท่าเดินแต่ก็เป็นท่าบังคับที่ยากในการสื่อสารกับม้าให้เข้าใจ ทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะทรงร่วมการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาร์ร่วมกับนายเฉลิมฉานยศวิริยพานิชนางสาวฉันชนกคาร่ารึกแคและนางสาวนีนพุทธิสมบัติในวันที่25กันยายน2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาทั้งยังทรงติดตามและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องโดยในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวกำลังพล5ครอบครัวมีนายรฤทธิ์ถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานในช่วงเช้าเดินทางไปมอบแก่ครอบครัวจ่าสิบตรีสุจินจิตกริยานณภูมิลำเนาของจ่าสิบตรีสุจินบ้านเลขที่24หมู่5ตำบลบางกุ้งอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามโดยจ่าสิบตรีสุจินสังกัดกองพันทหารช่างที่8กองพลทหารม้าที่1ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากการเหยียบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิด PMN 2ของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่เนิน400เขาสัตตโสมจังหวัดศรีสะเกษจากนั้นไปมอบสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตและทุพพลภาพที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดปทุมธานี2ครอบครัวได้แก่ครอบครัวพลทหารวายุขวัญเสือณบ้านเลขที่61ทับ139หมู่16ตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีโดยพลทหารวายุสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่31รักษาพระองค์เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดจากอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ปราสาทตาควายจังหวัดสุรินทร์และครอบครัวจ่าสิบตรีจัตราวุฒิมาประสบบ้านเลขที่43ทับ1หมู่12ตำบลคลอง6อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีโดยจ่าสิบตรีจัตราวุฒิสังกัดศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากสะเก็ดระเบิดแสวงเครื่องของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ปราสาทคณาจังหวัดสุรินทร์ต่อจากนั้นเดินทางต่อไปยังภูมิลำเนาของจ่าสิบเอกดำรงเกียรติแก้วกระจ่างณบ้านเลขที่27หมู่1ตำบลสัมพเนียงอำเภอบ้านแพรกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวของจ่าสิบเอกดำรงเกียรติโดยจ่าสิบเอกดำรงเกียรติสังกัดกองพันจู่โจมเสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดจากปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีและต่อจากนั้นเชิญสิ่งของพระราชทานไปยังภูมิลำเนาของจ่าสิบตรีจิรวัฒน์มุ่งกลางณบ้านเลขที่180หมู่2ตำบลวังน้ำเย็นอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อมอบแก่ครอบครัวของจ่าสิบตรีจิรวัฒน์กำลังพลสังกัดกองพันทหารช่างที่1ที่เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดจากปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพนิมิตจังหวัดฉะเชิงเทราวัด อุทกะเขปะสีมารามจังหวัดชลบุรีวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวัดศรีสุริยวงศารามจังหวัดราชบุรีวัดแก้วพิจิตรจังหวัดปราจีนบุรีวัดอุดมมหาวันจังหวัดหนองคายวัดหนองทุ่มจังหวัดมหาสารคามวัดพรหมเสนารามจังหวัดปราจีนบุรีและวัดสว่างสุทธารามจังหวัดขอนแก่นสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทธนศักดิ์อินเตอร์เทรด2018จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดสุพรรณบุรีประกอบด้วยวัดป่าเลไลวรวิหารวัดเขาพระศรีสันเพชยารามวัดจำปาวัดไผ่แปลกแม่วัดโพทองเจริญวัดสิริวรรณารามวัดเขากำแพงวัดโพธารามและวัดราษฎรบำรุงสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมูลนิธินิเทศศาสตร์ศาสตราจารย์บำรุงสุขศรีหอัมภัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสมาคมสนามกอล์ฟไทยบริษัท360องศาอินเตอร์เทนเมนต์จำกัดและคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่57ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดแจงร้อนวัดสังเวชวิสยารามและวัดพรหมวงศารามวัดหน้าพระธาตุและวัดพระนอนจักรศรีจังหวัดสิงห์บุรีวัดราชประดิษฐ์วรารามจังหวัดเพชรบูรณ์วัดสุทธิเกศรารามและวัดปิตุราธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นโรงเรียนนิวิตราชอุปถัมภ์จังหวัดกาญจนบุรีครอบครัวจันลาพักใหม่พร้อมด้วยนางสาวชิตราชินรัตนวานิชและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานี4รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 10:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังบริษัท TOA เพ้นท์ประเทศไทยจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระ10รูปที่สวดพระพุทธมนต์ซึ่งมาจากวัดเทพลีลาวัดเสมียนนารีและวัดประดู่ฉิมพลีกรุงเทพมหานครเวลา 14:30 นสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระสงฆ์10รูปจากวัดปางสมัครวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดปากน้ำกรุงเทพมหานครวัดทุ่งทองจังหวัดนครสวรรค์วัดเทพคุณชรวัดกษัตราธิราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดเกาะมะไฟจังหวัดปราจีนบุรีสวดมาติกาและสดับปกรณ์ เวลา 17:00 นกองทัพไทยกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระศรีมหาธาตุวัดพระราม9กาญจนาภิเษกวัดลาดพร้าววัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตกรุงเทพมหานครวัดสันต้นเปาจังหวัดเชียงใหม่วัดป่ามหาวีระวงศ์จังหวัดสระบุรีวัดครูนอกจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาและสดับปกรณ์และเวลา 19:00 นโครงการบูรณาการเครือข่ายหน่วยงานการปฏิบัติและแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพันธ์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลบ้านโค้งจังหวัดสุพรรณบุรีและโครงการเอสแห่งสหประชาชาติด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการและพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆแก่ประสบนิกรทุกหมู่เหล่ามาโดยตลอดพระชนชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในขณะที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังมีหน่วยงานและประชาชนทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันอาทิเทศบาลตำบลบ้านโค้งจังหวัดสุพรรณบุรีโครงการเอสแห่งสหประชาชาติคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่57และมูลนิธินิเทศศาสตร์ศาสตราจารย์บำรุงสุขศรีหาอัมภัยด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานหรือคณะบุคคลขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพโดยดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกากุลไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
2: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: สถานีวิทยุเจเรต้าหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 21:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกระทรวงกลาโหมเร่งขับเคลื่อนพลทหารอาสาเปิดสี่โอกาสสร้างทางเลือกอนาคตพร้อมเดินหน้าบ้านมั่นคงชายแดนและเจ้าหน้าที่บุกทลายบ่อนดินแดงล่าสุดปตท.ประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลและดีเซล B20 สักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
4: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เลยครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: เลอาสบู่สมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวเรศ
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: เลอา
6: สบู่สมุน
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวเรศ
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกทลายบ่อนลักลอบเปิดเล่นกลางแฟลตดินแดงปิดเกมแหล่งอบายมุขหม่อมเมาประชาชนยึดไฮโลไฮเทคตู้ม้ารวบเจ้ามือและนักพนัน58รายพร้อมของกลางเงินสดและชิปแทนเงินสดร่วม1ล้านและเครื่องมือเล่นพนันจำนวนมากกระทรวงกลาโหมเร่งขับเคลื่อนพลทหารอาสาเปิดเสียโอกาสสร้างทางเลือกอนาคตพร้อมเดินหน้าบ้านมั่นคงชายแดนน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์คุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานครับ
3: กระทรวงกลาโหมเดินหน้า2นโยบายสำคัญได้แก่การรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570และโครงการบ้านมั่นคงชายแดนโดยการรับสมัครพลทหารอาสาเปิดมาตั้งแต่วันที่10กันยายน2569ปัจจุบันมียอดสมัครกว่า 9,600 คนจากเป้าหมาย 25,000 คนและเปิดรับสมัครถึงวันที่24มกราคม2570นโยบายพลทหารอาสามุ่งสร้าง4โอกาสได้แก่ค่าตอบแทนและสวัสดิการการพัฒนาวินัยและสมรรถนะการศึกษาและทักษะอาชีพและโอกาสเลือกเส้นทางอนาคตโดยผู้สมัครทำสัญญา4ปีและหากรับราชการครบ2ปีสามารถลาออกได้โดยไม่เสียสิทธิ์ทั้งยังมีช่องทางต่อยอดเข้าสู่สายทหารหน่วยงานภาครัฐหรือประกอบอาชีพในภาคเอกชนขณะเดียวกันกระทรวงกลาโหมเร่งผลักดันโครงการบ้านมั่นคงชายแดนโดยประสานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำกรอบความร่วมมือและพื้นที่นำร่องโดยเบื้องต้นมุ่งดำเนินการในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชา5จังหวัดในปี2570กองบัญชาการกองทัพไทยและเหล่าทัพจะสนับสนุนกำลังพลเครื่องมือและยุทธปกรณ์เพื่อพัฒนาพื้นที่ความมั่นคงชายแดนน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์โดยมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนชายแดนและสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนไม่ได้มุ่งเฉพาะภารกิจด้านทหารเท่านั้นณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
2: กองทัพบกระดมกำลังลุยน้ำช่วยประชาชนสระแก้วเร่งด่วนหลังฝนถล่มหนักต่อเนื่องหลังสทนช.เตือนเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
4: จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ตามประกาศแจ้งเตือนของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมอุตุนิยมวิทยาที่ได้ประกาศให้จังหวัดสระแก้วเป็นหนึ่งในพื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งส่งผลให้มวลน้ำเพิ่มพื้นที่ขยายวงกว้างสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนล่าสุดวันนี้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่19จัดกำลังพลลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยบริเวณพื้นที่เกาะทีทีฟาร์มแอนด์รีสอร์ทตำบลสระแก้วอำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนอย่างเร่งด่วนพร้อมทั้งจัดกำลังพลเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมยุทโธปกรณ์ในการเข้าให้ช่วยเหลือประชาชน24ชั่วโมงพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมยุทโธปกรณ์ในการเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงตามนโยบายของกองทัพบกในการเคียงข้างและเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
2: ปิดท้ายที่ปตท.ประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลและดีเซล B20 ขึ้น75สตางค์ต่อลิตรส่วนน้ำมันชนิดอื่นราคาคงเดิมมีผลตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาวันที่24กันยายนเป็นต้นไป
5: เมาแล้วขับมีสิทธิ์กลับบ้านเก่ารณรงค์เมาไม่ขับถ้าจะขับต้องไม่เมาร
2: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22 นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: ื่อชีวิตต้องเดินผ่านสายฝนหัวใจจะเลือกยอมแพ้หรือเติบโตความรักความฝันและครอบครัวกำลังรอคำตอบจากคุณลูกไม้ในสายฝนละครวิทยุที่จะพาคุณไปค้นพบความหมายของการเติบโตลูกไม้ในสายฝน EP 17ภาพลวง
1: โจเปิดประตูมาคุยกับพ่อหน่อย
2: พ
1: ่อแม่ของเพื่อนเรานะสิก็โทรมาต่อว่าพ่อว่าเราอะไปทำเรื่องล้อเล่นขำๆให้เป็นเรื่องใหญ่โตจนลูกเขาถูกคุณครูฝ่ายปกครองเรียกไปต่อว่าพ่อก็เลยกลับมาดูว่าเราไปโรงเรียนหรือเปล่าหรือว่าหลอกพ
2: ่
1: อ
2: แม่ก๊อตเหรอเรื่องล้อเล่นขำๆเหรอพ่อ
1: เอ้าแล้วมันจริงไหมล่ะทำไมถึงมีปัญหากับเพื่อนได้เพราะแบบนี้หรือเปล่าเราถึงเงียบไปเอะอะอะไรก็ไม่ไปโรงเรียนโจลูกจะมีเพื่อนเป็นพีทคนเดียวไม่ได้นะพ่อเห็นลูกเป็นแบบนี้มาหลายครั้งแล้วนะโจเราไม่บอกพ่อแล้วปล่อยให้มันรังแกเรื่อยๆหรือยังไงลูกผู้ชายมันต้องสู้บ้างสิไอ้โจไม่จะอ่อนปกเปียกแบบนี้ไอ้พวกที่ชอบแกล้งเรามันยิ่งจะได้ใจ
2: ผมก็เป็นได้แค่นี้อ่ะ
1: โจลูกไม่ใช่ผู้หญิงจะมานั่งร้องไห้นั่งกลัวอะไรอยู่ได
3: ้พ่อผมเหนื่อยบางทีถ้าผมไม่ต้องไปเจอใครมันอาจจะง่ายกว่านี้ก็ได้ผมไม่ได้จะทำอะไรผมแค่ไม่รู้จะอยู่ตรงไหนให้มันไม่เจ็บหรอกพ่อตอนนี้ผมขอทำตามเสียงในใจของผมสักครั้ง

0: เพื่อนๆเคยมีภาพฝันกันไหมลองคิดเล่นๆว่ามันเป็นแบบไหนกัน
1: ภาพฝันของพีทนี่ชัดเลยคืออยากเล่นเกมที่ชอบได้24ชั่วโมงแล้วอยู่ดีๆนะก็มีคนดูมีคนซัพพอร์ตกลายเป็นรายได้แล้วเราก็รวยไปเลย
0: เดี๋ยวนะมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอ
1: ก็มีคนทำได้จริงๆนะพี่สตรีมเมอร์ยูทูบเบอร์บางคนเล่นเกมแล้วก็คนตามเพียบโอ้โหชีวิตดูโคตรดีเลยอะ
0: ดูดีคำนี้แหละที่น่ากลัวคนส่วนใหญ่เห็นภาพแค่ปลายทางแค่ตอนเขามีชื่อมีเงินมีคนรักแต่ไม่เห็นตอนที่เขาเริ่มจากศูนย์ไม่เห็นตอนที่ไม่มีคนดูไม่เห็นตอนที่ต้องฝืนทำทุกวันทั้งเหนื่อยทั้งท้อและไม่เห็นตอนที่ต้องทำผิดซ้ำๆก่อนจะเก่งจริง
1: เหมือนเราโดนภาพสวยๆหลอกก็ดีโอ้เห็นภาพนี้แล้วก็คิดว่าเออเดี๋ยวเราก็ทำได้แบบนั้นเหมือนกัน
0: พอเราเชื่อภาพนั้นมากๆมันจะกลายเป็นกับดักแบบหนึ่งที่ทำให้เราคิดว่าแค่ทำตามสูตรเดียวกับคนอื่นแล้วเราต้องสำเร็จทั้งที่จริงชีวิตมันไม่ใช่คัดลอกวาง
1: ฟังดูคล้ายๆทำตามหัวใจแบบไม่ระวังเลยนะแบบอยากทำอะไรก็ทำเลยเชื่อเลยว่าเดี๋ยวมันจะเวิร์ก
0: ใช่ทำตามหัวใจไม่ผิดหรอกแต่ถ้าเราแยกไม่ออกว่าอันไหนภาพฝันอันไหนภาพลวงพอไปเจอของจริงนะมันอาจจะไม่อย่างที่คิดแล้วเราก็จะเจ็บเพราะคิดว่าเราพังทั้งที่จริงอ่ะเราแค่เชื่อภาพที่เห็นมันไม่ครบไง
1: เหมือนเวลาเราเห็นอะไรในโซเชียลใช่ไหมพี่พาย
0: เห็นยังไงล่ะ
1: ก็แบบเห็นภาพคนอื่นดูมีความสุขดูมั่นใจดูมีคนรักแล้วเราก็แอบคิดว่าทำไมชีวิตเราไม่เห็นเป็นแบบนั้นบ้าง
0: ใช่ภาพบางภาพนะมันไม่ได้โกหกแต่มันเลือกโชว์แค่ด้านที่ดูดีจนเราลืมไปว่าทุกคนก็มีด้านที่ไม่อยากให้ใครเห็นเหมือนกัน
1: ถ้าแยกไม่ออกพอไปสัมผัสจริงเราอาจจะช็อกได้สินะ
0: แต่วัยอย่างพวกเรามันก็ยากแหละที่จะมองออกว่าภาพลวงแบบไหนที่ทำให้เราหลงทางภาพที่เราคิดว่าแค่ไปไกลๆทุกอย่างจะดีขึ้นแต่ความจริงเราอาจจะต้องเจอเรื่องที่ไม่คาดคิดบางอย่างที่หนักกว่าจินตนาการไว้สุดท้ายมันอาจจะไม่ง่ายเหมือนตอนที่มีคนคอยดูแลเราอยู่เลย

0: ฮัลโหลครับคุณลุงโจไม่ได้ติดต่อมาเลยครับฮะโจหนีออกจากบ้านเหรอครับโจไม่ได้บอกอะไรผมจริงๆครับคุณลุงครับครับครับผมสัญญาครับถ้าโจติดต่อมาผมจะรีบบอกคุณลุงทันทีครับ
1: พีทเกิดอะไรขึ้นลูกเมื่อกี้แม่ได้ยินว่าหนีออกจากบ้านมันยังไงกันลูก
0: แม่คือลุงจักรโทรมาบอกว่าโจหายไปครับ
1: โจหายไปหายไปยังไงพีท
0: ลุงจักรบอกว่าพอรู้เรื่องโจมีปัญหากับเพื่อนในห้องจากพีทก็เลยไปคุยกับโจแต่เมื่อคืนโจเขียนจดหมายทิ้งไว้แล้วก็หายออกจากบ้านไปจนตอนนี้ยังติดต่อไม่ได้เลยครับ
1: แล้วโจติดต่อพีทหรือเปล่าลูก
0: ไม่เลยครับโจอาจจะโกรธที่ผมเอาเรื่องโจโดนเพื่อนแกล้งไปบอกลุงจักรพีทไม่น่าบอกลุงจักรเลยแม่เป็นเพราะพีทใช่ไหมโจเลยหนีออกจากบ้านไปอ่ะ
1: พีทไม่โทษตัวเองนะลูก
0: แต่ถ้าผมไม่พูดมันอาจจะไม่เกิดเรื่องนี้นะครับ
1: ถ้าลูกไม่พูดโจอาจต้องอยู่กับเรื่องนั้นคนเดียวโดยไม่มีผู้ใหญ่คนไหนรู้เลยว่าเขากำลังเจ็บแค่ไหนการที่โจหนีออกไปไม่ใช่เพราะลูกทำผิดเลยนะพีท
0: แม่บอกว่าไม่ใช่ความผิดเราแต่ทำไมมันยังรู้สึกเหมือนเราเป็นคนผลักให้โจต้องหนีถ้าวันนั้นเราไม่พูดโจจะยังอยู่บ้านไหมแม่บอกให้หยุดโทษตัวเองแต่ความคิดมันไม่ยอมหยุดว่าเราไม่ควรบอกเรื่องโจกับลุงจักรเลยตอนนี้โจอยู่ที่ไหนจะเป็นยังไงบ้างโคตรเกลียดความเงียบแบบนี้เลยเกลียดที่ติดต่อไม่ได้เกลียดที่ทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอ
2: พีทนอนหรือยังพี่เข้าไปได้ไหม
0: พีทยังไม่นอน
2: เอานมมาให้น่ะไม่เย็นเห็นกินข้าวไปนิดเดียวเดี๋ยวดึกๆจะหิวนะ
0: พีทไม่หิวหรอกพี่พาย
2: ไม่สบายใจเรื่องโจละสิเป็นห่วงโจใช่ไหม
0: ห่วงมาก
3: พีทพูดว่าห่วงมากแบบไม่ต้องคิดเลยเป็นห่วงจนกินข้าวไม่ลงนอนไม่หลับบางทีการได้ยินคำตอบชัดๆอาจจะช่วยให้พีทรู้ใจตัวเองมากขึ้นไปด้วยก็ได้งั้นเราก็ถามตรงๆไปเลยดีกว่าน
2: ั่นน่ะสิพีทกับโจสนิทกันมาตั้งนานแล้วด้วยพี่อยากถามตรงๆได้ไหมเรื่องนึงอ่ะ
0: พี่จะถามเรื่องอะไรอ่ะ
2: พีทคิดว่าโจคิดยังไงกับพีท
0: ก็เป็นเพื่อนพี่พายถามแบบนี้ทำไมอ่ะหรือเพราะเรื่องที่พวกนั้นบูลลี
2: ่พวกนิสัยไม่ดีพวกนั้นน่ะพูดอะไรพี่ก็ไม่สนใจหรอกแต่พี่อ่ะอยากจะถามพีทตรงๆว่าตัวพีทอ่ะคิดยังไงกับโจ
0: ถ้าตอบว่าเป็นเพื่อนมันก็เหมือนโกหกครึ่งนึงแต่ถ้าตอบมากกว่านั้นมันก็เหมือนยอมรับอะไรบางอย่างที่เรายังไม่กล้าพูดออกมาดังๆเอาจริงๆเราเองก็ยังไม่แน่ใจว่าเราห่วงโจในฐานะอะไรตอนนี้เรารู้แค่ว่าอยากให้โจปลอดภัยอยากรู้ว่าอยู่ที่ไหนไม่อยากให้โจต้องอยู่คนเดียว
2: ว่าไงล่ะพีท
0: คือไม่ตอบตอนนี้ได้ไหมอ่ะพีทง่วงแล้วอยากนอนด้วย
2: โอเคถ้ายังไม่อยากตอบก็ไม่ว่ากันแล้วอย่าลืมดื่มนมด้วยนะ
0: โจคิดยังไงกับเราแล้วเราคิดยังไงกับโจคำถามมันยากยิ่งกว่าข้อสอบซะอีกแต่ตอนนี้มันไม่ได้สำคัญเท่ากับตอนนี้โจอยู่ไหนเป็นยังไงบ้างลองเข้าเกมก็ไม่เจอลองเช็คข้อความก็ไม่มีใครส่งข้อความมาโจนี่โจทิ้งข้อความไว้เหรอเนี่ย
4: ข่าวดีนะรินแกผ่านสัมภาษณ์แล้ว
1: ผ่านจริงๆเหรอนาผ่านแบบผ่านสัมภาษณ์จริงๆใช่ไหมไม่ใช่ผ่านเพราะว่านาช่วย
4: ก็เห็นอยู่ว่าวันนั้นฉันไม่ได้สัมภาษณ์คนเดียวสักหน่อยอีกอย่างก็บอกไปแล้วว่าตัดสินตามเกณฑ์ทุกคนผ่านแบบกระบวนการครบคุยครบดูประวัติดูทัศนคติดูความพร้อมแล้วคนสัมภาษณ์แต่ละคนลงความเห็นจ้า
1: ขอถามได้ไหมว่าทำไมถึงเลือกฉันเห็นว่ามีคนสมัครอีก2คนเลย
4: คนหนึ่งอ่ะเก่งเอกสารมากทำงานไวแต่พอคุยด้วยแล้วทัศนคติไม่ค่อยโอเคอีกคนประสบการณ์ดีแต่ว่าเงื่อนไขเยอะก็เป็นอุปสรรคเหมือนกันบางทีคนที่ไม่ได้เก่งทุกอย่าง ไม่ได้มีประสบการณ์มากก็อาจจะเข้าเงื่อนไขที่เราต้องการมากกว่าอีกอย่างนะแกก็บอกเองว่าพร้อมเรียนรู้
1: ใช่ฉันพร้อมตลอดล่ะ
4: นั่นแหละคือสิ่งที่บริษัทต้องการ
1: ฉันดีใจมากเลยไม่คิดเลยว่าตัวเองจะกลับมามีงานประจำอีกครั้งนึง
4: งั้นคุยเรื่องเริ่มงานเลยนี่เริ่มได้เมื่อไหร่
1: ถ้าขอเริ่มอาทิตย์หน้าจะได้ไหมฉันน่ะอยากดูสถานการณ์พีทก่อน
4: พีทมีปัญหาอะไรอีกหรอ
1: เพื่อนของพีทชื่อโจนะหนีออกจากบ้านไปพีทไม่สบายใจมากเพราะคิดว่าตัวเองเป็นต้นเหตุเพราะไปเล่าเรื่องปัญหาที่โรงเรียนของเพื่อนให้พ่อเขาฟังเหมือนว่าพ่อลูกจะมีปัญหากันเด็กเลยหนี
4: โธ่พีท
1: ฉันพยายามบอกนะว่าไม่ใช่ความผิดของพีทแต่ก็เหมือนลึกๆพีทก็น่าจะยังโทษตัวเองอยู่ดีฉันน่ะกลัวลูกจะเก็บเรื่องนี้ไปคิดมาก
4: ก็ต้องบอกให้พีทเข้าใจแหละเรื่องที่เด็กคนนั้นหนีออกจากบ้านมันไม่ได้เกิดจากแค่พีทเอาเรื่องไปเล่าให้พ่อเขาฟังหรอกมันต้องมีอะไรสะสมมานานแล้วพีทแค่ไปแตะจุดนั้นเข้าพอดีอ่ะ
1: ฉันก็บอกพีทนะว่าสิ่งที่พีททำมันคือการพยายามช่วยเพื่อนมันไม่ใช่เรื่องผิด
4: ค่อยๆ อธิบายกันไปพีทเองก็น่าจะเข้าใจมากขึ้นแต่ตอนนี้แกก็ต้องระวังอย่างนึงนะอย่าปล่อยให้ความกังวลพาหลุดจากโอกาสใหม่ที่อยู่ตรงหน้าบทบาทใหม่กำลังจะเริ่มแล้วต้องตั้งหลักให้ตัวเองให้ดีๆจะได้ไปเป็นหลักให้ลูกได
1: ้จริงของนาง
4: ั้นตอนนี้ก็โฟกัสงานก่อนทำให้ตัวเองยืนได้มั่นคงแล้วรินอ่ะจะช่วยลูกได้มากกว่าที่คิดโอเคนะสรุปคุณรินดาวันจันทร์หน้าเริ่มงานนะคะ
1: รับทราบค่ะบอส
5: ถ้าจะให้ดีบทนำต้องมีปัญหาก่อนแล้วตามมาด้วยวัตถุประสงค์ไม่งั้นน่ะมันจะดูเล่าลอย
6: ๆแค่รายงานคะแนนเก็บนิดเดียวต้องละเอียดขนาดนี้เลย
7: ก็ต้องทำให้เป็นระบบทุกงานนั่นแหละเอางี้ลี่แกทำโครงหัวข้อมาเดี๋ยวฉันสรุปเนื้อหาแล้วก็ให้เปช่วยเช็คภาษาให้โอเคไหม
5: ได
7: ้งั้นก็เร่งกันหน่อยเดี๋ยวเย็นนี้โดนตามงานอีก
6: ก่อนทำงานถามอะไรหน่อยดิ
7: จะถามอะไร
6: บทความใหม่ที่แกเขียนน่ะมันดีมากเลยฉันอยากจะรู้ว่ามันพูดถึงเรื่องพีทกับโจใช่ไหม
7: มันอาจจะเริ่มต้นจากพีทกับโจนะแต่ฉันก็เขียนรวมๆถึงคนอื่นที่จะต้องเจออะไรแบบนี้ด้วยแต่ก็นะ
6: แกจะถอนใจทำไมเนี่ยเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าระบายมาเถอะแกก็รู้ว่าฉันกับเปย์ไว้ใจได้
7: อ
6: ื
7: มก็ได้แต่ขอเลยนะห้ามพูดต่อห้ามเล่าให้ใครฟัง
5: ฉันไม่พูดกับใครอยู่แล้ว
6: ได้ๆว่ามาเลย
7: โจโจหนีออกจากบ้านน่ะ
5: เอ้าแล้วตอนนี้ติดต่อได้หรือเปล่าย
7: ังเลย
6: แล้วรู้ได้ยังไงอ่ะ
7: พ่อโจนะโทรมาถามพีทน่ะว่ารู้เรื่องโจหายออกจากบ้านไหมโจเขาทิ้งจดหมายไว้แล้วก็หายไปเลยนะ
6: แกไม่ให้เล่าต่อแสดงว่าในโรงเรียนเนี่ยยังไม่มีใครรู้สิ
7: พ่อโจน่าจะยังไม่บอกใคร
5: พีทเนี่ยก็น่าจะห่วงโจมาก
7: ใช่ตอนที่พีทรู้เรื่องก็เครียดไปเลยนะถ้าโจติดต่อมาก็คงจะดีหรอก
8: พีทถ้านายอ่านอยู่เราขอโทษด้วยว่ะเรื่องที่ทำให้นายต้องเป็นห่วงเราทะเลาะกับพ่อหนักมากพ่อไม่ได้อยากทำร้ายเราหรอกพ่อแค่อยากให้เราเข้มแข็งอยากให้เราสู้แต่เราทำไม่ได้จริงๆเรารู้สึกเหมือนเป็นลูกที่พ่อผิดหวังตลอดเวลาเหมือนเราเป็นภาระเหมือนเราไม่ควรเป็นเราอ่ะไม่อยากให้พ่อผิดหวังมากกว่านี้เลยขอหลบมาพักใจแค่สักพักนึงให้มันเงียบในหัวบ้างแค่อยากให้รู้ว่าเรายังอยู่แค่นั้นเอง
9: อ่านข้อความโจอีกครั้งมันทำให้เราโล่งใจได้มากอย่างน้อยโจเขายังทิ้งอะไรไว้ให้เราเจอไม่ได้หายไปแบบเงียบๆจนใจเราหล่นหายแต่เราควรทำยังไงต่อต้องบอกคุณลุงจักไหมถ้าบอกแล้วมันพังซ้ำอีกล่ะถ้าคราวนี้โจหนีไกลกว่าเดิมมันจะเป็นเพราะเราจริงๆอีกก็ได้โจพ
0: บอกฉันหน่อยว่าอยู่ไหนฉันพร้อมไปหานายเสมอนะอยู่คนเดียวมันจะยิ่งคิดเยอะมีคนอยู่ข้างๆอย่างน้อยก็ไม่ต้องรับทุกอย่างคนเดียวโจตอบกลับมาแล้ว
8: เดี๋ยวเราส่งโลเคชั่นให้นะแต่นายต้องสัญญาก่อนว่าจะไม่บอกใคร
0: เราสัญญา

0: เรามาตามโลเคชั่นที่โจส่งมาแล้วมันไกลกว่าที่คิดถ้าไม่ส่งหมุดมาเราคงหาไม่เจอแถวนี้เงียบเชียบรถสาธารณะก็แทบไม่มีมีแต่รถผ่านเป็นพักๆแล้วก็หายไปข้างทางเป็นตรอกซอยเล็กๆบางซอยแคบจนรถเข้าไม่ได้ด้วยซ้ำโจอยู่แถวนี้จริงๆใช่ไหมเนี่ย
1: ขอโทษครับพี่ตรอกจำบังไปทางไหนหรอครับ
2: ตรอกจำบังหรอตรงไปทางนู้นแล้วเลี้ยวซ้ายตรงร้านชำจะเห็นทางแคบๆตรอกนั้นแหละเข้าไปเลย
1: ขอบคุณครับพี่หวังว่าโจจะไม่ส่งโลมาผิดหรอกนะ
0: มีคนยืนอยู่หน้าตรอกนี่โจใช่โจจริงๆด้วย
1: โจในที่สุดก็เจอนายเป็นบ้าอะไรเนี่ยหนีมาทำไมวะรู้ไหมว่าทุกคนเป็นห่วงแค่ไหนเฮ้ยโจ
3: พีทเราขอกอดนายไว้แบบนี้ก่อนนะเงาขอโทษขอโทษว่ะพีท
1: เออไม่เป็นไร
3: เราคิดว่าถ้าอยู่บ้านต่อเราจะพังจริงๆนะเราทำตัวเข้มแข็งไม่ได้แบบที่พ่ออยากให้เป็นเราพยายามแล้วนะแต่มันไม่ไหวอะตอนแรกคิดว่าอยู่คนเดียวแล้วข้างในจะดีขึ้นแต่ว่าตอนนี้มีนายอยู่ข้างๆมันดีกว่าอยู่คนเดียวจริง
1: ๆโจเฮ้ยนี่น่าไปโดนอะไรมาอย่าบอกนะว่าฝีมือก๊อต
3: เราพยายามสู้แล้วแต่ก็สู้ไม่ได้ยิ่งพ่อย้ำว่าเราต้องสู้ต้องเข้มแข็งมันยิ่งรู้เหมือนคนไม่เอาไหน
1: นั่นสิพ่อรู้สึกว่าอยากทำแต่ทำไม่ได้สู้ไม่ไหวมันยิ่งเจ็บในใจอ่ะแล้วนี่นายอยู่ยังไงอ่ะอยู่ในตอกเนี้ยเหรอ
3: ใช่
1: ไปงั้นไปคุยที่พักนายเถอะ

0: ้องมันแคบกว่าที่คิดแคบจะเหมือนหายใจได้ไม่เต็มปอดพัดลมเก่าๆบนเพดานฟูกบางๆที่พื้นกับมุมที่กองของเอาไว้เหมือนที่พักให้คนมาอยู่ชั่วคราวแต่นั้นต้องมาอยู่จริงๆเห็นแบบนี้ก็ยิ่งโกรธคนที่ทำให้โจต้องหนีรวมถึงตัวเราด้วยที่เพิ่งมาเห็นว่าโจต้องแบกอะไรอยู่คนเดียวมาตลอดทำไมถึงมาอยู่ที่เนี่ย
1: คือเราเซิร์ชในเน็ตแล้วเห็นว่ามันถูกดีแล้วก็ไม่น่ามีใครรู้จักด้วยลำบากหน่อยแต่ก็สบายใจดีแหละ
0: แล้วอยากกลับบ้านหรือยัง
1: ยังนะถ้ากลับไปอยู่บ้านอ่ะมันก็เหมือนหายใจไม่ออกไม่ใช่เพราะบ้านไม่ดีนะแต่เพราะเราอ่ะต้องทำเป็นโอเคตลอดเวลาต้องทำเหมือนไม่เป็นไรทั้งที่โดนต่อยโดนล้อโดนมองเหมือนตัวประหลาดแล้วพอพ่อเข้ามานะแทนที่จะถามว่าเราเจ็บไหมพ่อถามว่าทำไมไม่สู้ถามว่าทำไมไม่เข้มแข็งอ่ะ
0: ลุงจักอาจจะไม่รู
1: ้พ่อไม่เคยรู้อะไรเลยรู้แค่ว่าเรามันไม่เอาไหนเราพยายามแล้วนะพยายามจะเป็นลูกชายแบบที่พ่ออยากให้เป็นแต่เราทำไม่ได้จริงๆแล้วทุกครั้งที่เราทำไม่ได้อ่ะมันเหมือนเราเป็นคนผิดตลอด
0: งั้นอย่าอยู่ที่นี่นานเลยมันแคบมันอับและนี่นายก็อยู่คนเดียวอีก
1: แล้วจะให้ไปที่ไหนล่ะยังไงเราก็ไม่กลับบ้านหรอกนะ
0: ไปหาที่พักใจที่มันสงบสงบที่มีแค่นายกับฉันไม่มีคนมองไม่มีคนถามไม่มีใครมาตัดสินให้ใจนายได้สงบจริง
1: ๆพีทพูดจริงเหรอ
0: พี่พายเคยถามเราว่านายคิดยังไงกับฉันแล้วก็ถามว่าฉันคิดยังไงกับนาย
1: แล้วนายตอบพี่พายว่าไงอ่ะ
0: ไม่ได้ตอบอะไรอ่ะแต่ฉันต้องมาคิดกับตัวเองเมื่อก่อนมันก็สับสนนะฉันเองก็ไม่เคยชอบใครจริงจังแล้วก็ไม่คิดจะชอบใครด้วย
1: แต่ตอนม.สามอ่ะนายบอกว่าชอบอิงออนหัวหน้าห้องนะ
0: ก็ตอนนั้นชอบเพราะว่าอิงออนเก่งไงเรามันไม่เอาไหนแล้วคิดว่าถ้าให้เลือกชอบใครสักคนก็คงเลือกผู้หญิงเก่งอย่างอิงออนแต่พอผ่านไปมันก็แค่ความคิดวูบหนึ่งตอนนั้นไม่ได้รู้สึกจริงๆหรอก
1: แล้วตอนนี้ล่ะ
0: ตอนนี้ฉันเริ่มรู้แล้วว่าฉันไม่ได้สนใจว่านายจะเป็นยังไงอย่างน้อยในเวลาที่นายไม่ไหวฉันก็อยากอยู่ข้างๆรู้สึกว่าถ้ามีกันและกันไม่ว่าปัญหามันจะแย่แค่ไหนมันก็น่าจะดีขึ้นได
1: ้พอมีใครสักคนเลือกเราความเศร้าที่กองอยู่ในอกมันเหมือนมีมือมาช่วยยกออกจนเราหายใจได้เต็มปอดจริงๆอีกครั้ง
0: ว่าไงล่ะตกลงจะไปด้วยกันไหม
1: นายจะไปกับเราจริงๆเหรออ
0: ืมไปดิ
1: งั้นเอาไปด้วยกันนะไปที่ไหนก็ได้ขอแค่นายอยู่ด้วยก็พอง
0: ั้นก็ไม่ต้องทำหน้าเศร้าเดี๋ยวเราไปหาที่พักใจกันเก็บของเถอะคิดซะว่าเราสองคนจะไปเที่ยวกันก็ได้
1: ไปเที่ยวแต่ไม่บอกใครเนี่ยนะ
0: ก็บอกแล้วไงมีกันแค่สองคนก็ไม่ต้องคิดถึงอะไรแล้ว
2: พี่พายเคยพูดไว้เรื่องการตัดสินใจให้มีสติแต่ตอนนี้คำเตือนพวกนั้นเหมือนอยู่ไกลมากเราคิดแค่ว่าจะดูแลโจได้เราจะรับมือจะแก้ปัญหาที่ตามมาได้เองพอแกเห็นโจยิ้มมันก็เหมือนทุกอย่างต้องดีขึ้นแน่ๆโดยที่เราก็ไม่ทันรู้ตัวกำลังเลือกความสุขตรงหน้าจนลืมคิดว่าข้างหน้ามันอาจไม่ง่ายอย่างที่เราคิด
3: กลับมาเหนื่อยๆได้น้ำเย็นชื่นใจค่อยยังชั่วขอบใจนะลูก
4: นี่แม่ได้งานประจำแล้วเหรอคะ
3: จ้าแม่ได้งานแล้วที่บริษัทนานา
4: โหเรื่องที่แม่อุบไว้บอกว่ารอให้ทุกอย่างเข้าที่เข้าทางก่อนจะบอกก็เรื่องนี้เอง
3: ก็แม่กลัวสัมภาษณ์ไม่ผ่านไม่อยากให้ลูกดีใจล่วงหน้าแล้วต้องมานั่งผิดหวังกันอีก
4: แต่ตอนนี้ผ่านแล้วดีใจจังเลยค่ะแม่
3: ตอนนี้แม่โล่งใจขึ้นมากเลย
4: ที่ผ่านมาพายรู้ว่าแม่เหนื่อยมากเครียดมากแต่พายก็ช่วยอะไรไม่ได้เท่าไหร่เลยนะคะแม
3: ่ช่วยสิแค่พายตั้งใจเรียนแค่นี้ก็ช่วยแม่ได้เยอะแล้วแถมยังเขียนบทความดีๆออกมาให้แม่ภูมิใจอีก
4: ขอบคุณนะคะแม่จริงสิแล้วงานอาหารกล่องล่ะคะ
3: แม่ก็ยังไม่ทิ้งนะถ้ามีออเดอร์เสาร์อาทิตย์แม่ก็ทำได้แล้วพีทละพายแม่อยากให้พีทมาดีใจกับแม่ด้วย
4: พีทกลับเร็วค่ะวันนี้พายกลับก็เห็นห้องปิดเงียบเดี๋ยวพายขึ้นไปตามให้นะคะแม่แม่คะแม่พีทไม่อยู่ในห้อง
3: น้องออกไปข้างนอกหรือเปล่าพาย
4: พีทไม่ได้บอกอะไรเลยค่ะพายก็คิดว่าอยู่ในห้องเดี๋ยวลองโทรถามดูนะคะแม่อุ๊ยพีทไม่รับสายค่ะแม่เดี๋ยวพายลองส่งข้อความดูนะคะพีทส่งข้อความมาแล้วค่ะแม่เจอโจแล้วแม่กับพี่พายไม่ต้องห่วงพีทขอดูแลโจสักพักนะ
3: พีทออกไปหาโจเหรอแล้วที่บอกว่าขอดูแลโจคือยังไง
4: พายก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะแม่
3: แม่จะโทรถามพีทให้รู้เรื่องก่อน
5: We're sorry the number you have dialed is not in service at this time
3: พีทปิดเครื่องไปแล้วพีททำไมทำอะไรไม่ปรึกษาใครเลยลูก
4: แล้วแบบนี้เราควรบอกลุงจักรไหมคะแม่หรือว่ารอติดต่อพีทให้ได้ก่อน
3: เราคงต้องบอกอย่างน้อยคุณจักรจะได้รู้ว่าโจไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วพีทก็อยู่ด้วย
2: ได้นั่งมองทะเลแบบนี้เป็นไงดีขึ้นไหม
1: ดีสิขอบใจนะที่พาเรามาที่แบบนี้ได้เห็นทะเลกว้างจนเสียงในหัวเบาลงเองเลยอ่ะเหมือนทุกอย่างที่โรงเรียนที่บ้านที่ตรอกแคบๆนั้นอ่ะถูกลมพัดให้ห่างออกไปจนหมดเลย
2: งั้นก็จับมือกันไว้แบบนี้นะฉันจะอยู่ข้างๆนายไปแบบนี้จนกว่านายจะพร้อมกลับไป
1: ถ้าอยู่แบบนี้ได้ตลอดไปอ่ะก็น่าจะดีเน
2: า
1: ะ
2: อยากเป็นชาวประมงหรือไง
1: ก็ดีนะไม่ต้องเจออะไรเดิมๆไม่ต้องกลัวอะไรเดิมๆอีกด้วย
2: งั้นก็มาลองนอนจินตนาการตอนที่เป็นชาวประมงด้วยกันมา
1: เฮ้ยพีทจะดึงให้นอนลงกับพื้นก็ไม่บอกกันก่อนล่ะหัวฟาดไปจะทำยังไง
2: พื้นมีแต่ทรายจะฟาดอะไรได้แล้วได้นอนมองฟ้าแบบนี้ก็ดีไปอีกแบบนะว่าไหมพูดดีเลยเนี่ยลมพัดจนหัวโล่งเลย
1: ได้นอนกลางแขนกลางขากับทรายแบบนี้ไม่ต้องระวังตัวตลอดเวลาเลย
2: นอนกอดก็ได้นะไม่ว่ากัน
6: ไอ้บ้า
2: ไม่รู้พี่พายจะโกรธฉันไหมนะ
1: พี่พายน่าจะเข้าใจแหละพี่เขาอ่ะเขียนบทความออกมาขนาดนั้นคนที่เขียนแบบนั้นน่ะไม่น่าจะตัดสินใครง่ายๆหรอก
2: นี่นายอ่านบทความพี่พายด้วยเหรออ
1: ใช่เหมือนพี่เขาเขียนให้เราอ่ะพูดแทนเราว่ามันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะว่าเรามีสิทธิ์เจ็บกับคำพูดที่คิดว่าเป็นเรื่องสนุกอ่านแล้วอย่างน้อยอ่ะก็รู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นบ้าอยู่คนเดียวนะ
2: ฉันยังไม่ได้อ่านเลยตั้งใจจะอ่านแต่ก็วุ่นวายเรื่องนายหายไปก่อน
1: งั้นเปิดดูสิเพจพอดอ่ะ
2: เพจพอดหรอเฮ้ยเจอแล้วก่อนที่คำพูดเล่นๆจะทำร้ายใครสักคนจริงๆเขียนโดยพายช่วงนี้ฉันได้ยินคำว่าแค่แซวบ่อยขึ้นเรื่อยๆในโรงเรียนของเราบางทีมันไม่ได้ดังมาแบบจริงจังด้วยซ้ำมันมาแบบหัวเราะมาแบบแชทสั้นๆมาแบบคอมเมนต์ที่คนพิมพ์แล้วกดส่งเหมือนส่งสติกเกอร์แต่สิ่งที่ตามมามันไม่เบาเลยและถ้าคุณเป็นคนที่กำลังโดนอยู่ความรู้สึกโกรธความรู้สึกเหนื่อยความรู้สึกอยากหลบมันไม่ใช่ความอ่อนแอมันคือการที่ใจเรากำลังบอกว่าสิ่งนี้ไม่แฟร์กับเรา
1: ดีมากเลยใช่ไหมล่ะ
2: พออ่านที่พี่พายเขียนจบความอึดอัดที่แบกมาตั้งนานมันเหมือนจะค่อยๆ คลายออกเป็นครั้งแรกเลยนะที่เรากล้าคิดจริงๆว่าต่อให้คนอื่นจะมองยังไงหรือใครจะหัวเราะเยาะใส่เราแค่ไหนตัวตนของเรามันไม่ได้ผิดธรรมชาติสักหน่อยมันก็เป็นความรู้สึกจริงๆในใจเรามันไม่ควรมีใครเอามาขำหรือเอามาตัดสินเราลมทะเลยังพัดแรงเหมือนเดิมนะแต่เสียงวุ่นวายในหัวมันกลับเงียบลงเงียบพอที่จะทำให้เราได้ยินเสียงตัวเองชัดขึ้นว่าเราก็มีสิทธิ์ที่จะรักมีสิทธิ์ที่จะเป็นตัวเองแบบนี้แล้ว
1: อ้าวอยู่ๆมาจับมือทำไมอีก
2: ก็อยากจับ
6: จะได้รู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกดีไปกับบทความพี่พายคนเดียวไง
1: งั้นก็จับไว้แน่นๆเลยแล้วกันเนาะนี่พีทติดต่อกลับมาบ้างไหม
4: พายบอกว่าพีทส่งข้อความมาตอนดึกว่าปลอดภัยดีไม่ต้องห่วงแล้วก็ปิดเครื่องไปพายก็พยายามโทรกลับไปแล้วก็ทิ้งข้อความไปเรื่อยๆค่ะ
1: นี่พีทหายไปกี่วันแล้วว่าริน
4: วันนี้วันที่สองแล้วส่วนโจก็น่าจะ 3-4 วันได้
1: น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะไปอยู่กัน2คนแบบนี
4: ้เอาจริงๆฉันก็เชื่อในตัวลูกนะว่ามีความรับผิดชอบรู้ว่าควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรอยู่แต่ก็อยากให้ติดต่อกลับมาบ้างพูดคุยกันอย่างน้อยให้ได้ยินเสียงไม่ใช่หายเงียบไปแบบนี
7: ้พีทก็คงอยากจะอยู่เป็นเพื่อนโจนะคะโจก็คงยังไม่พร้อมจะกลับบ้าน
4: แม่ก็เข้าใจพีทนะไม่โกรธที่พีทไปดูแลโจแค่เป็นห่วงกลัวว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเราจะช่วยไม่ทัน
1: ปัญหาน่าจะอยู่ที่โจล่ะฉันว่าแล้วพ่อเขาว่าไงอ่ะ
4: ฉันก็บอกคุณจักเข้าไปตั้งแต่คืนแรกที่พีทหายไปแล้วนะ
1: เอ๊ะใครมากดกริ่งไม่หยุดขนาดนี้อ่ะ
7: เดี๋ยวพายไปดูเองค่ะแม่คะแม่ลุงจักมาค่ะ
8: คุณลินพีทติดต่อมาหรือยังพีทบอกไหมว่าโจอยู่ไหน
4: ยังหรอกค่ะก็อย่างที่ฉันโทรบอกคุณไปว่าพีทน่ะส่งข้อความมาแค่บอกว่าเจอโจแล้วปลอดภัยดีแล้วก็ปิดเครื่องตลอด
8: ปิดเครื่องพีททำแบบนี้ทำไมไม่คิดบ้างหรือไงว่าควรจะพาโจกลับบ้านทั้งที่เคยบอกว่าจะช่วยว่าถ้าโจมีปัญหาอะไรให้รีบบอกก็เงียบหายมาบอกอีกทีก็กลายเป็นเรื่องใหญ่จนโจหนีออกจากบ้านไปแล้ว
4: พีทก็พยายามช่วยอยู่นะคะ
8: จะช่วยก็ช่วยให้ถูกทางสิเจอโจแล้วก็ต้องพากันกลับบ้านไม่ใช่พาหนีกันไปแบบนี
1: ้นี่อย่ามาโยนความผิดให้พี่คนเดียวสิคะคุณเคยกลับไปทบทวนไหมว่าทำไมลูกถึงไม่กล้าพูดกับคุณทำไมลูกถึงเลือกหนีแทนที่จะขอความช่วยเหลือจากคุณน่ะ
8: นี่คุณจะบอกว่ามันเป็นความผิดของผมนั่นเหรอ
1: ฉันไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกฉันแค่จะบอกว่ามันมีเหตุแล้วเหตุบางอย่างมันก็อาจจะอยู่ในบ้านคุณเองนั่นแหละ
3: ไม้ในสายฝนขอบคุณทุกหัวใจที่ร่วมเดินทางเรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกับเรา
9: ติดตามเรื่องราวของลูกไม้ในสายฝนตอนต่อไปได้ที่คนลุกทุ่ง FM 103แอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง YouTube Fan Page Podcast คนลุกทุ่งขอบคุณการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
10: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกับอายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
9: ยาทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857
11: เสียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
12: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
11: อัลเบโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119 ยุงแมลงสาบมดฉีดให้หงายท้องมาลองสเปรย์กังฟูฉีดโดนตายเรียบกำจัดยุงแมลงสาบมดสิ้นซากสเปรย์กังฟูมีทั้งกลิ่นลาเวนเดอร์และตะไคร้มีจำหน่ายที่ร้านค้าชั้นนำหรือสั่งออนไลน์ก็ได้

0: สถานีวิทยุเจเรต้าหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายเวลา 22:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกทม.ยืนยันมีแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมขังและทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมในรอบ28ปีสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเก่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: กรุงเทพมหานครยืนยันมีแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมขังพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำลอกคลองดันท่อเพื่อระบายน้ำออกจากผิวถนนและพื้นที่จุดเสี่ยงคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
6: นายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครมีแนวโน้มฝนตกหนักตามการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาแต่ในส่วนของกรุงเทพมหานครได้มีแผนรับมือทั้งในการลอกคลองในกทม.กว่า 1,700 คลองรวมถึงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำตามจุดเสี่ยงทั้งหมด20จุดที่มีการก่อสร้างโครงการต่างๆโดยเฉพาะโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าขณะเดียวกันจะใช้เครื่องมือติดตามสถานการณ์ฝนเช่นระบบเรดาร์และเซ็นเซอร์อัจฉริยะติดตั้งระบบเรดาร์ตรวจอากาศ C แบนด์จำนวน2สถานีระบบตรวจวัดปริมาณน้ำฝน130สถานีและระบบตรวจวัดปริมาณน้ำท่วมผิวการจราจร248สถานีเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์ควบคุมแบบเรียลไทม์รวมทั้งเครื่องสูบน้ำที่กระจายติดตั้งครอบคลุม560จุดทั่วเมืองเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากผิวถนนและพื้นที่จุดเสี่ยงนอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังได้ใช้วิธีดันท่อระบายน้ำก่อสร้างและขยายเครือข่ายระบบระบายน้ำใต้ดินในถนนสายหลักด้วยวิธีดันท่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำและระบบช่วยเตือนภัยดิจิตอลโดยเฉพาะได้ประสานการใช้แพลตฟอร์มเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่น Google Flood Hub ช่วยพยากรณ์และเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งล่วงหน้าได้กำชับเขตแล้วในการช่วยเหลือประชาชนรวมถึงให้ส่งหน่วยเคลื่อนที่เร็วไปติดตามสถานการณ์หากเกิดขึ้นชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
5: ต่อกันที่ขี่ม้าอีเวนติ้งไทยคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมในรอบ28ปีและนับเป็นเหรียญทองที่5ของทัพนักกีฬาไทยในศึกไอจินาโกย่าที่ประเทศญี่ปุ่นคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานครับ
7: การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026วันนี้ทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มมา1เหรียญทอง2เหรียญเงินและ3เหรียญทองแดงโดยเหรียญทองได้จากขี่ม้าอีเวนติ้งประเภททีมซึ่งนับเป็นการคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมในรอบ28ปีของทีมขี่ม้าไทยและนับเป็นเหรียญทองที่5ของทัพนักกีฬาไทยในศึกไอจินาโกย่าครั้งนี้ส่วน2เหรียญเงินได้จากวรปัตรสิทธิจูนักกีฬาขี่ม้าอีเวนติ้งในประเภทบุคคลและอิสราภาอิ่มประเสริฐสุขนักกีฬายิงเป้าบินสกีบุคคลหญิงขณะที่3เหรียญทองแดงได้จากธีรพัฒน์คลังทองนักกีฬาคาราเต้ต่อสู้หนุ่มไทยในรุ่นน้ำหนัก84กิโลกรัมขึ้นไปและได้จากสุรจนาคำเบ้าในกีฬายกน้ำหนักรุ่น53กิโลกรัมหญิงซึ่งสุรจนาทำน้ำหนักรวมได้214กิโลกรัมจากท่าสแนตยกได้95กิโลกรัมและท่าคินแอนเจิร์กยกได้119กิโลกรัมและได้จากทีมแบดมินตันชายไทยหลังทีมแบดหนุ่มไทยแพ้อินโดนีเซีย1-3คู่ทำให้ทีมแบดชายของไทยกลับมาคว้าเหรียญได้อีกครั้งในรอบ16ปีซึ่งทำให้ขณะนี้ทัพนักกีฬาไทยมีเพิ่มเป็น5เหรียญทอง3เหรียญเงินและ4เหรียญทองแดงยังคงรั้งอันดับที่5ของตารางเหรียญรางวัลได้ฟุตบอลชายทีมชาติไทยแพ้ญี่ปุ่น0-3ในเกมรอบแบ่งกลุ่ม A นัดที่3ทำให้แข้งช้างศึกแข่ง3นัดมี6คะแนนจบรองแชมป์ของกลุ่ม A ได้ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายจะไปพบกับทีมชาติจีนแชมป์ของกลุ่ม B ในวันที่26กันยายนเวลา13นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยเบญจาภรณ์ปานปิ่นรายงานค่ะ
8: ขับรถให้ปลอดภัยเลี่ยงใช้โทรศัพท์ด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนราตรีสวัสดิ์ครับ
9: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: มีกระเป๋ามีในรถมีโต๊ะทำงานมี
1: อยู่ที่ไหนให้จำไว้ยังไงต้องเชอร์เอมเสน่ห์ไทยติดใจติดมือยาดมกลิ่นหอมสมุนไพรสดชื่นสะอาดสบายใจปลอดเชื้อราไม่มีน้ำหอมเจือปนเชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือสั่งซื้อทาง Facebook เชอร์เอมบอกเลยจากคนลูกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10บาททุกชิ้น
2: เสียงจากผู้ทานอะโวลอนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
3: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่สองแล้วครับ
2: อะโวลอนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: นลุกทุ่ง
1: Next
0: Music Long Play ฟังเพลงฮิตติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด

0: พูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857
2: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
3: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
2: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: คยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกับอายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านไม่ได้ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้กดมันไว้กดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยๆไงมันแก้ที่ปลายเหตุมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119

0: ูตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกับอายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้กดมันไว้กดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยๆไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยมัชรูมพลัสน้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119

0: ูตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินตายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้กดมันไว้กดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาผมสุธีสุขสากลครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: พบกันยามเช้า5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทุกคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศครับ
2: ตื่นมาสูดอากาศสดชื่นแจ่มใสพร้อมๆกันครับ
1: ครับเรื่องฝนฟ้าอากาศเรื่องของธรรมชาติที่หลายคนเป็นกังวลในตอนนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของฝนฟ้านะฮะ
2: ใช่ครับหลายคนก็กังวลมากๆเลยเพราะว่าก็มีตัวอย่างให้เห็นนะฮะหลายพื้นที่ที่ฝนแบบตกถล่มลงมาแบบเน้นๆหนักๆเนี่ยนะฮะเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้เช่นกันครับ
1: บวกกับมีกระแสข่าวนะฮะที่นำเสนอนะฮะตามช่องทางต่างๆซึ่งปัจจุบันนี้นะครับไม่ใช่เฉพาะแค่สื่อหลักกันนะครับทุกคนต่างก็เป็นเสมือนสื่อมวลชนไปแล้วนะฮะ
2: ครับ
1: ช่องทางในการนำเสนอผ่านโลกออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักข่าวไลน์ก็คือช่องไลน์ต่างๆนะฮะหรือจะเป็น Facebook แฟนเพจอะไรต่างๆก็นำเรื่องราวข่าวสารมาจากคนนั้นคนนี้พยากรณ์ว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากอาจจะเกิดน้ำท่วมใหญ่ที่เรียกว่ามหาอุทกภัยอะไรเงี้ยนะฮะ
2: ครับ
1: ยังไงเสียก็ตั้งสติในการเสพหรือในการรับฟังข้อมูลข่าวสารแล้วก็พยายามหาดูจากช่องทางที่น่าเชื่อถือนะครับ
2: ครับ
1: บางคนบอกเอ๊บางทีเขาก็น่าเชื่อถือนะเพจที่เขาโพสเนี่ย
2: แสดงว่าสื่อก็มีอิทธิพลมากมากเลยนะครับ
1: ใช่ครับ
2: นะเราก็ต้องย้อนไปฟังเพลงธรรมชาติโหดร
1: ู้
2: สึกจะเป็นพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร
1: ์ใช่ครับ
2: ร้องเอาไว้ใช่ไหม
1: ครับร้องไว้นานแล้วแต่ก็ยังสะท้อนถึงความเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได
2: ้ครับ
1: ว่าธรรมนุษย์เราเองเป็นผู้ทำลายธรรมชาตินะธรรมชาติก็มาทำลายมนุษย์นะครับก็หมุนวนกลับมานะครับถ้าเราอยากให้ธรรมชาติบันดาลสิ่งดีๆให้แก่มนุษย์เราก็ต้องดูแลธรรมชาติเช่นต้นไม้ป่าเขานะครับหรือแหล่งน้ำอะไรต่างๆเนี่ยนะครับช่วยกันอนุรักษ์ดูแลสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยอำนวยผลให้มนุษย์อยู่ได้ด้วยดีกับธรรมชาติที่ยังคงสมดุลอยู่นะ
2: ฮะใช่ครับเราไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะใช้ทรัพยากรในการอำนวยความสะดวกให้กับชีวิตเรานะฮะแต่ว่าเราจริงๆแล้วต้องเกิดมาเป็นผู้ปกป้องสิ่งเหล่านั้นนะครับ
1: ครับแม้ว่าในความเป็นจริงคือทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะต้องทำลายไปนะครับหมายถึงว่าเสื่อมโทรมไปตามสภาพแต่ว่าถ้าเราไม่ไปเร่งทำลายนะฮะธรรมชาติเหล่านั้นก็ยังอยู่ได้โดยเฉพาะในช่วงชีวิตของเราก็แล้วกันนะฮะบางคนบอกว่าโอ้เกิดมาไม่เคยพบไม่เคยเจอนะครับความจริงในอดีตก็เคยเจอแหละนะจะเป็นภัยธรรมชาติมาในรูปแบบต่างๆในช่วงเวลาต่างๆนะครับอย่างเช่นสมมติว่าเราไปประสบเหตุอย่างอุทกภัยหนักหรือน้ำท่วมหนักน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2554นะฮะซึ่งคนอื่นอาจจะยังไม่เจอนะ
2: ครับ
1: คนอื่นยังไม่เคยพบเนื่องจากว่าอยู่ในพื้นที่ที่สูงหรือไม่ก็น้ำท่วมไม่ถึงเราก็จะรู้สึกว่าเราเนี่ยประสบโอ้ทุกเรียกว่ามหันตภัยในชีวิตเลยนะฮะหรือบางคนไปเจอเรื่องของอัคคีภัยนะไฟไหม้ไม่เหลืออะไรเลยนะฮะเหลือแต่เสื้อผ้าที่สวมใส่ในวันนั้นนะครับพอการเวลาผ่านไปนะผ่านไป5ปี10ปีชีวิตก็เปลี่ยนแปลงไปอาจจะดีขึ้นก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาเรื่องหนึ่ง แต่ว่าอันไหนที่เราพอจะป้องกันได้นะเราก็ทำหน้าที่เป็นผู้ปกป้องหรือเป็นผู้ป้องกันดีกว่า
2: ครับก็เกิดมาก็ต้องช่วยกันดูแลโลกใบนี้นะใช่นะครับไม่ใช่เฉพาะประเทศเรานะจริงๆเราก็ต้องช่วยกันทั้งโลกแหละนะฮะ
1: ใช่ครับ
2: เป็นภูมิภาคเป็นประชากรของโลกใบนี้นะครับ
1: ครับเราอยู่กันเป็นทวีปอยู่กันเป็นภูมิภาคใช่ไหมฮะภูมิภาคก็คือในโซนประเทศกลุ่มหนึ่งนะครับอย่างเช่นโซนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะฮะถ้ามีวิถีในการดำรงชีวิตที่ไม่เบียดเบียนธรรมชาติโซนนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นโซนที่ธรรมชาติก็อำนวยผลให้มนุษย์ได้อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้ด้วยดีแต่ถ้าเป็นโซนที่โอ้ตัดไม้ทำลายป่านะล่าสัตว์นะครับสัตว์ก็ไม่อยากจะอยู่เพราะอยู่ไปก็คงจะมีแต่ผู้ล่าอะไรเงี้ยนะฮะก็ขาดความสมดุลของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับเพราะนั้นจึงเป็นผมว่าไม่ใช่แค่นโยบายแต่ละประเทศนะแต่เป็นนโยบายโดยรวมของโลกก็จึงมีองค์กรนะระดับโลกเพื่อมาปกป้องเช่นวันดินโลกวันต้นไม้โลกวันอะไรที่เกี่ยวกับโลกเนี่ยนะฮะออกมามากมาย
2: ล้อมโลกนะฮะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
2: ถ้าเป็นรุ่นเราที่พอจะจำกันได้นะครับสมัยก่อนในยุค90มันจะมีเพลงอะไรนะโลกสวยด้วยมือเราอะไรแบบนี้
1: ใช่ครับใช่ครับ
2: ให้ร่วมกันแบบปลูกจิตสำนึกให้เราได
1: ้รักโลก
2: ห่วงแหนสิ่งเหล่านี้นะครับอนุรักษ์และห่วงแหนครับ
1: ใช่ครับเรื่องของการรักที่มีสฤษีกรันเนี่ยนะครับซึ่งก็แปลว่ารักษานะเราจะรักษาโลกอย่างไรความจริงโลกต่อให้เราไม่รักษาโลกก็ยังเป็นโลกถ้าหมายถึงโลกคือแผ่นดินนะครับท้องฟ้าหรือจักรวาลเนี่ยนะฮะโลกก็อยู่ได้แหละนะครับธรรมชาติที่เป็นรูปธรรมนะฮะแต่ว่าสิ่งที่จะวุ่นวายก็คือสัตว์โลกอันได้แก่มนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่จะได้รับผลกระทบนะครับถ้าหมายถึงโลกกลมๆเนี่ยนะฮะโลกกลมๆที่เรามองเห็นถ้าเราไปออกไปสู่อวกาศแล้วมองลงมาเนี่ยนะฮะเห็นว่าโลกนี้ก็กลมๆนะฮะก็โลกก็ไม่คงไม่แตกอ่ะนะฮะไม่แตกทำลายไปแบบย่อยยับแต่ว่าสิ่งที่อยู่ในโลกก็คือสิ่งมีชีวิตคือมนุษย์เราเนี่ยย่อยยับพังไปนะครับด้วยฝีมือของตัวเราเองเช่นไม่มีที่ทำมาหากินนะฮะน้ำท่าไม่อุดมสมบูรณ์ก็เกิดความเดือดร้อนขึ้นมา
2: ครับก็หลายคนก็เป็นกังวลนะฮะกับข่าวสารที่ได้รับมานะฮะเรื่องของมหาอุทกภัยนะครับก็ทำใจร่มๆนะค่อยๆดูข้อมูลไปนะครับ
1: ครับส่วนเรื่องหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นเรื่องระดับโลกนะที่เด็กไทยสาวไทยไปสร้างชื่อเสียงที่อเมริกาในรายการอเมริกาก็ทาเลนต์น้องเนนเน่รัติการอัมลอยสาววัย16ปีนะฮะ
2: ครับ
1: ก็คงจะต้องลุ้นวันนี้อีกวันหนึ่งใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: ก็น่าจะเมื่อวานนี
2: ้ช่วงสัก9 นาฬิกา10 นาฬิกาวันนี้แหละนะ
1: ครับซึ่งก็ถือว่าเป็นภาพที่คนไทยก็ชื่นใจนะฮะโดยเฉพาะยิ่งคณะกรรมการของรายการเนี้ยนะฮะซึ่งเป็นชาวต่างชาติเองก็ชื่นชมน้องนะฮะชื่นชมความสามารถชื่นชมในวิถีเขาบอกไม่ได้ชื่นชมแค่เพียงตัวของน้องเนเน่แต่ชื่นชมถิ่นที่มาด้วยก็คือประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตนะฮะ
2: ใช่ครับก็เป็นสถานที่มีชื่อเสียงเป็นที่โปรดปรานของชาวต่างชาติเมื่อได้มาสัมผัสนะครับ
1: ครับ
2: และยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าพลังของคนไทยในอเมริกาครับคุณสุธีฮะ
1: ครับ
2: ก็บอกคนไทยเนี่ยตอนที่จะเข้าไปดูในฮอลเนี่ยนะฮะโอ้โหยืนต่อแถวกันประมาณสัก4 ชั่วโมง
1: โอ้โห
2: แดดร้อนครับคุณสุธีฮะ
1: คือคนไทยในอเมริกาใช่ไหม
2: ใช่ครับก็มีทั้งฝรั่งด้วยแหละครับฝรั่ง
1: ครับ
2: ในอเมริกาด้วยครับ
1: แปลว่าในบรรดาผู้เข้าแข่งขันกองเชียร์เราก็น่าจะไม่น้อยกว่า
2: ไม่น้อยมาเยอะขนกันมาเยอะนะฮะ
1: ครับ
2: ต่างรัฐก็มีนะมาจากต่างรัฐแล้วก็บินไปจากประเทศไทยก็มีนะ
1: ครับ
2: ครับ
1: ทำนองเข้าทำนองว่ารวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเลยไหม
2: ใช่ครับโอ้เขาบอกว่าพลังความสามัคคีนี่ไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับ
1: คร
2: ับมาจับกันได้เนี่ยนะก็อยากจะให้ประเทศเราเนี่ยก็จับกันได้อย่างนี้นะ
1: ครับซึ่งเราเองก็ภูมิใจในเอกลักษณ์แบบนี้นะในอดีตเนี่ยนะครับเวลาที่มีเรื่องราวที่ต้องการความช่วยเหลือแล้วก็มีความคิดไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยโอ้ไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยนะครับ
2: ครับ
1: นี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งก็เรียกว่าส่วนใหญ่อาจจะมีอยู่บ้างนิดหน่อยคนที่ออกมาปั่นเรื่องนั้นเรื่องนี้เพื่อให้เกิดความรู้สึกที่มันต่างออกไปเนี่ยก็มีนะในยุคปัจจุบันเนี่ยนะฮะก็เรียกว่าสวนกระแสนะฮะสังคมเข้าไปทางไหนก็จะไปอีกทางนึงอะไรเงี้ยนะ
2: ก็มี
1: มี
2: รู้ว่าทุกประเทศก็มีคนแบบนี้แหละ
1: ใช่ครับ
2: มีหมดแล้วนะฮะ
1: ด้วยความที่คิดว่าเออถ้าเราไปตามกระแสมันก็จะธรรมดาลองสวนกระแสดูหน่อยเป็นไรอะไรเงี้ย
2: ครับ
1: นะครับแล้วก็เข้าใจว่าการสวนกระแสมันจะดังเร็วอะไรเงี้ยนะ
2: ครับจริงๆแล้วเราก็ต้องช่วยกันนะฮะ
1: ครับ
2: ต้องช่วยเป็นอีกหนึ่งพลังนะอาจจะมีความคิดต่างได้แต่ว่าก็อาจจะวิจารณ์ได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ให้คนอื่นเสียความรู้สึกด้วยนะครับ
1: ใช่ความน่าจะเป็นนะความน่าจะเป็นก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งวินยูชนรู้ได้ว่าควรจะต้องอย่างไรนะครับเหมือนกับเราเชียร์มวยนะฮะเราไม่ชอบเลยกับการชกแบบนี้รู้สึกมันอึดอัดยืดยาดไปมันไม่ได้หนังใจเราเป็นกองเชียร์ใช่ไหมฮะแต่มุมหนึ่งเราก็ต้องเข้าใจว่าเออนักมวยเขาก็ฝึกเขาก็ซ้อมของเขามาแล้วนาทีนั้นเนี่ยเขาอาจจะมีอาการบาดเจ็บหรืออาจจะมีวิธีการชกที่อาจจะแตกต่างจากแผนของเรานะฮะซึ่งเราเองก็ไม่ใช่เป็นเทรนเนอร์ไม่ใช่โค้ชของนักมวยคนนั้นใช่ไหมผลออกมาสมมติจะแพ้ก็นะครับไม่ไปซ้ำเติมกันก็ถือว่าเราได้ทำหน้าที่เป็นผู้เชียร์ให้กำลังใจแล้วนะส่วนผลจะเป็นอย่างไรนั้นก็นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
2: ครับนักกีฬาเขาก็ทำเต็มที่นะฮะ
1: ใช่ครับ
2: ไม่มีใครอยากแพ้อยากชนะกันทั้งนั้นอยากได้เหรียญกลับบ้านแต่ทีนี้สู้เขาไม่ได้จะทำไงอะนะ
1: ครับเพราะนั้นเราก็ทำใจร่มๆอย่างที่ว่านี่แหละนะครับหน้าที่ของเราให้กำลังใจก็ให้กำลังใจกันต่อไปหากจะมีถ้อยคำที่จะพึงแนะนำในเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็สามารถทำได้โดยสุจริตใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: แล้วก็คอมเมนต์ในเชิงสร้างสรรค์ได้นี่นะครับว่าถ้าเป็นไปได้นะน่าจะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็อาจจะนำพาไปสู่การปรับปรุงแก้ไขเนี่ยสำคัญว่ามีเมตตานำหรือเปล่าเมตตาคือปรารถนาดีจริงๆนำหรือเปล่านะถ้าเรามีความปรารถนาดีจริงๆเนี่ยบอกทุกคำเตือนมีความหมายนะครับมันเต็มไปด้วยความรู้สึกว่าเออเขาอยากให้เราได้ในสิ่งที่ดีที่สุดนี่คือคำเตือนด้วยเมตตาหรือคำสอนคำบอกด้วยเมตตาแต่ถ้าไม่ใช่นะฮะเป็นคำเตือนคำบอกที่เต็มไปด้วยความรู้สึกเครียดแค้นชิงชังก็จะอีกอารมณ์หนึ่ง
2: ครับใช่เลยครับเดี๋ยวเราฟังเพลงสักเพลงหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับ
1: ครับบทเพลงสร้างสรรค์กำลังใจเชิญรับฟังครับ

0: มาว่ากันต่อครับช่วงที่สองครับเรื่องของขวัญกำลังใจนะครับที่ส่งไปให้น้องเนเน่นะครับวันนี้ก็คงจะรู้กันนะครับจะได้แชมป์หรือไม่ได้แชมป์แต่ถึงไม่ได้แชมป์สมมตินะฮะไม่ได้แชมป์ด้วยเหตุผลใดก็ตามแต่เธอก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ซึ่งสร้างชื่อเสียงนะครับให้กับประเทศชาติไทยของเราไม่น้อยเลยนะ
1: ครับใช่เลยครับหลายคนก็บอกว่าน้องเนเน่ก็เลยแชมป์ AGT ไปแล้วนะฮะก็หมายความว่าสามารถที่จะเป็นศิลปินระดับโลกได้แล้วครับแต่ว่าถ้าได้แชมป์ก็ดีเหมือนกันแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาอาศัยผลโหวตของคนอเมริกาแล้วก็เปอร์โตริโกเป็นหลักนะครับคุณตุ๊ดี
0: อ๋อเหรอฮะ
1: ใช่ฮะ
0: เขา
1: อาศัยผลโหวตที่นั่นเป็นหลักแต่ว่าได้ข่าวว่าน้องเนเน่ผลโหวตไม่ธรรมดาครับ
0: โอ้ครับสมมติว่าผลโหวตนะออกมาแบบสูสีกันนะฮะเขาจะมีตัวตัดเชือกตัดสินกันยังไงฮะเอาความเห็นของกรรมการหรือว่าไง
1: ใช่ครับก็ต้องนะความเห็นของกรรมการแหละเหมือนกับดูรายละเอียดอีกรอบหรือเปล่านะ
0: ครับแล้วแบบครองแชมป์คู่มีไหมฮะ
1: เออนะ
0: ครับ
1: ก็ยังไม่เคยมีนะ
0: เออถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะ
1: เวทีวันลุมพินีไม่มีเสมอนะ
0: ครับ
1: มีแต่แพ้กับชนะนะ
0: ครับแล้วชนะคู่มีไหม
1: ครับว่าสูสีกันจะจัดเนี่ยนะ
0: เออใช่ฮะในครองแชมป์เลยด้วยกันทั้งคู่นะแบ่งเงินรางวัลคนละครึ่งอะไรเงี้ยจาก12ล้านก็คนละ6ล้านอะไรเงี้ยนะ
1: แต่ว่าน่าจะนำพอสมควรนะครับ
0: ไปถึงน้องเน่ๆเราเนี่ยนะ
1: ใช่ใช่ฮะเห็นคนไทยในอเมริกาเขาก็มีการวิเคราะห์กันนะครับ
0: ครับอ่ะยังไงก็ขอให้เป็นแรงบันดาลใจที่ดีแบบนี้ไปนานๆนะครับมีเด็กๆเยาวชนไม่ใช่น้อยเลยนะครับที่ติดตามรับชมดูอยู่แล้วก็แม่สกิดพ่อสกิดแม่เลยบอกแหมวันเสาร์วันอาทิตย์นี้ไปซื้อกีตาร์ให้สักตัวเถอะ
1: ใช่ได้รับกระแสพอสมควรฮะตามโรงเรียนของบริษัทดังๆเนี่ยนะครับ
0: คร
1: ับ บอกว่าก็น้องเนเน่ก็สร้างอิทธิพลได้เหมือนกันนะก็มาเรียนทั้งกีตาร์โปร่งแล้วก็กีตาร์ไฟฟ้านะครับ
0: ครับเมื่อวานนี้นะฮะผมมีโอกาสได้ไปที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ครับ
1: คือ
0: ที่เราเรียกกันว่าช่อง11นะฮะที่ถนนวิภาวดีรังสิตก็มีการประชุมเชิงปฏิบัติการในการเตรียมความพร้อมสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับในห้วงพระราชพิธีก็คือตั้งแต่วันที่15ถึง19ธันวาคม2569นะครับในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนี่นะฮะก็มีผู้บรรยายนะฮะหรือผู้ประกาศนะฮะของโทรทัศน์ช่องต่างๆตลอดถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับไปเรียกว่าติวเข้มกันนะครับเชิญท่านผู้สมคุณวุฒิทางด้านของอักษรศาสตร์โดยเฉพาะราชบัณฑิตยสภาแล้วก็อาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญทำนาในเรื่องของพระราชพิธีมาบรรยายให้ความรู้เป็นการเน้นย้ำข้อมูลต่างๆในการที่จะนำเสนอโดยเฉพาะในช่วงของการถ่ายทอดสดโดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกช่วงของเวลาหนึ่งที่คนไทยทั้งประเทศนะครับจะได้ร่วมในพระราชพิธีสำคัญนี
1: ้ครับโดยเฉพาะการบรรยายเรื่องของอักขระอะไรต่างๆใช่ไหมฮะแล้วก็การใช้ราชาศัพท์ด้วยนะครับ
0: ใช่ครับเพราะว่าประเทศไทยก็เป็น อีกประเทศหนึ่งหรือในโลกนี้มีไม่กี่ประเทศอ่ะพูดง่ายๆนะครับที่ยังคงมีพระราชพิธีในลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็คงไม่ใช่แค่เฉพาะคนไทยเท่านั้นนะแต่ว่าชาวต่างชาติเองก็สนใจนะฮะอยากจะได้มาดูมาชมหรือไม่ก็ชมในภายหลังดูในภายหลังก็ยังมีร่องรอยแห่งประวัติศาสตร์นี้โดยเฉพาะในโลกออนไลน์นะครับผ่านเวลาไป50ปี100ปีเบื้องหน้านี้ก็เชื่อว่ายังมีดิจิตอลฟุตปรินต์อยู่นะครับก็เลยต้องการที่จะให้บันทึกเรื่องราวต่างๆที่ค่อนข้างจะเป็นเอกลักษณ์มาตรฐานนี้เอาไว้ครับ
1: ครับ มีการบรรยายเป็นภาคภาษาอังกฤษไหมครับ
0: ภาคภาษาอังกฤษมีนะครับ
1: มีใช่ไหมครับ
0: ครับใช่ก็ให้ชาวต่างชาติได้รับฟังกันปกติที่เราได้ยินก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสียงของคุณหมอนะครับร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธไมยลาภก็ยังคงเป็นท่านเดิมอยู่นะครับอาจจะมีการเสริมทีมเข้ามาด้วยหรือเปล่าในส่วนของผู้บรรยายเพราะว่ามีพระราชพิธีต่อเนื่องหลายวันนะฮะอันนี้ในส่วนของภาษาอังกฤษนะแต่ว่าในส่วนภาษาไทยก็จัดเต็มทุกช่องมารวมการกัน
1: เรียกว่ารวมการเฉพาะกิจนะครับ
0: ใช่ครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณนะฮะในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็ราชบัณฑิตยสภานะครับแล้วก็ส่วนงานที่เกี่ยวข้องต่างๆก็มาเตรียมความพร้อมกันก็คงจะติวกันอีกอย่างน้อยก็ 2-3 ครั้งนะครับในระหว่างนี้เคียงคู่ไปกับการฝึกซ้อมขบวนพระบรมราชอิสริยยศเนี่ยนะฮะในช่วงของการจัดริ้วขบวนต่างๆในพระราชพิธีสำคัญนี
1: ้ครับเอาละครับอีกสักเพลงแล้วกันนะครับ
0: ครับบทเพลงสร้างสรรค์เชิญรับฟังครับ

0: ท้ายของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาครับ
1: ครับให้กำลังใจคุณผู้ฟังทุกท่านนะฮะช่วงนี้ก็ฝนพรำทั้งบางวันก็เช้าด้วยเย็นด้วยนะฮะแล้วก็ตกมาทีก็ต่อเนื่องยาวนานนะครับก็เป็นที่หวั่นวิตกกังวลเหมือนกันโดยเฉพาะยิ่งชาวบางบานนะฮะชาวปักไห่อยุธยาเนี่ยนะครับโซนนั้นเนี่ยช่วงตุลาคมเนี่ยทุกปีครับ
0: ครับชาวบ้านบอกว่ามาก็มาได้นะฮะแต่ว่าอย่าให้เยอะกว่าทุกปี
1: ครับ
0: เพราะปกติเวลาในช่วงเวลานี้เขาก็จะชินกับน้ำที่มานะครับ
1: ครับ
0: แต่ก็ขออย่าให้มาเยอะแล้วกัน
1: ครับยังไงก็ติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับอย่าไปด่วนสรุปว่าหน่วยงานภาครัฐใช้ไม่ได้นะฮะไม่ทันเกมไม่ทันการไม่ทันเวลาอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ไปติดตามเพจบางทีเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าเพจนั้นเนี่ย อยู่ที่ไหนใครเป็นแอดมินนะจะเชื่อถือได้อย่างไรแค่ไหนนะครับก็ติดตามก็ไม่ได้ว่าอะไรกันแต่ว่าในเพจหลักๆก็ควรจะได้ติดตามเอาไว้ด้วยโดยเฉพาะเขาเรียกว่า official ใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: เพจอันเป็นทางการหรือสื่อเป็นทางการไม่ว่าจะเป็นใน Facebook ใน TikTok ใน YouTube อะไรต่างๆนะฮะแล้วก็ที่สำคัญสื่อกระแสหลักนะฮะก็ยังคงนำเสนอเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีหลักมีฐานนะ
0: ครับก็อย่าวิตกกังวลมากเกินไปนะฮะก
1: ็
0: ต้องไปร้องเพลงอะไรนะที่บอกอยู่ใต้ฟ้าจะกลัวอะไรกับฝนเนี่ย
1: ฟ้ายังต้องมีฝนพรำนี่แหละ
0: อันนั้นของแหวนทิติมานะฮะ
1: อ๋อเหรออ ัน
0: นี้อยู่ใต้ฟ้าจะกลัวอะไรกับฝน
1: อ๋อฝนตกฟ้าร้องฝนตกบ้านน้องฟ้าร้องถึงบ้านพี่แหละครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดเวลานี่คือศาสตร์แห่งธรรมพระราชาเช้าวันนี้ผมสุธีสุขสากล
0: นพดลทิติภาธร
1: พรุ่งนี้เช้าพบกันใหม่ครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
3: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
4: Next It's Radio Presented by
5: อาบอลอนคอลลาเจนแก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อมมัชลูมพลัสน้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

แฟนๆส่งข่าวมานะครับตีสี่กว่าๆนี่ฝนตกหนักเลยก็น่าจะประมาณนั้นเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าความชุ่มฉ่ำของสายฝนยังมีได้เห็นนะครับแล้วก็รวมทั้งข่าวคราวน้ำท่วมนะครับเมื่อวานนี้ที่พัทยาก็โอ้โหเป็นข่าวใหญ่กันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าท่วมกันสูงด้วยหนักด้วยแล้วก็เป็นวงกว้างหลายจุดด้วยกันนะครับนะวันนี้อย่างที่บอกนะครับว่าก็ต้องรับมือแล้วก็ตั้งหลักกันให้ดีนะครับดูฟ้าดูฝนกันให้ดีว่าตรงไหนตกยังไงบ้างเมื่อวานนี้แถวอาคารมลินนท์ที่ช่อง3ก็น้ำท่วมขังรอระบายอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับตั้งแต่ช่วง11โมงกว่าๆที่ผ่านมาแต่แถวที่สตูดิโอของเรานี่ก็ครึ้มๆนะเมื่อวานนี้แทบจะไม่ได้เจอฝนเท่าไหร่เลยแต่ว่าฟ้ามืดกันตลอดทั้งวันนะครับแทบจะไม่เห็นแสงแดดเช่นเดียวกับวันนี้ก็น่าจะอาการเดียวกันแหละแต่ก็อาจจะมีฝนอยู่นะครับอ้าวตรงจุดไหนเช้าวันนี้นะครับเป็นไงบ้างครับรายงานให้ที่ทราบหน่อยมีน้ำท่วมไหมอย่างที่เพลงเขาร้องไว้สวัสดียามเช้าครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของคนลุกทุ่งกับดีเจพี่ท็อปสราวุธพลอยประดับมาแล้วตีห้าครึ่งครับเช้าวันพฤหัสบดี24กันยายนเนาะ

บรรยากาศของสายฝนมักจะมีอิทธิพลกับความรู้สึกกับการฟังเพลงอยู่บ่อยครั้งนะครับยิ่งเพลงที่เราโปรดยิ่งฟังพร้อมๆกับบรรยากาศสายฝนนะครับทั้งฝนที่หยุดตกไปแล้วนะครับหรือว่าปล่อยไฟฝอยอยู่ตรงจุดไหนนะครับว่าส่งผ่านเพลงนี้ไปก็คงจะทำให้มีความรู้สึกอุ่นๆอยู่เหมือนกันนี่คือแพ้ใจของน้องนุอนุกูลนะครับจากเพลงเอกที่เอาเพลงนี้มา cover ไว้นะครับเพราะดีทีเดียวส่วนก่อนหน้านั้นมีชั่วฟ้าดินสลายด้วยครับจากเวอร์ชันของณัฐสุรศักดิ์นะครับเป็นนักร้องลูกทุ่งแล้วก็เป็นพระเอกหมอลำจากสาวน้อยลำเพลินโชว์ครับทักทายทุกคนสำหรับคนตื่นเช้านะวันนี้แม่อายครับมาตั้งแต่นู้นนะครับก่อนตีสามตกใจเลยนะครับตามด้วยลูกสาวของนางก็คือสายน้ำนะคะแม่ลูกผูกพันนะคะก็ตื่นพร้อมกันพอดีเลยทีเดียวสวัสดีไปยังป้าแป๋วกาแฟสดพี่จินปอเปียพี่กุ้งด้วยนะครับก็มาเสียหายกันเรียบร้อยนะครับรวมทั้งจากทางกลุ่มด้อมคนลูกทุ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ดำระรวงนะครับก็ตื่นแต่เช้าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็คำทักทายที่มีมาให้นะครับนะแล้วก็ยังมีพี่บอลบางกรวยด้วยนะครับนะแล้วก็ยังมีจากหลายคนเลยนะครับที่ตื่นมาปั๊บนะครับส่งข้อความทักทายกันก่อนนะครับคุณณสุนีนะครับพี่จินแล้วก็ยังมีแม่ปี๊ดนะครับคุณรัศมีจันน้อยคุณนกชลิดาสวัสดีด้วยนะครับแล้วก็ยังมีพี่นุชราบ11พี่นราขันธปราบจากเชียงใหม่รวมทั้งพี่บรรจงแล้วก็มีคุณชนิสรานะครับคุณภารินนะครับแล้วก็คุณละอองดาวกู๊ดมอร์นิ่งด้วยครับสวัสดีไปยังพี่เอื้องด้วยแล้วก็มีคุณลัคนาแม่นันตื่นแล้วนะครับคุณนัชยาป้าเผาป้าตุ๋ยนะครับแม่ตื่นเช้าป่วยนี่ขนาดป่วยนะคะยังตื่นเช้าเลยสวัสดีไปยังพี่จุกด้วยนะครับพี่หนุพินมาแล้วคุณรณชัยนะครับแล้วก็มีคุณสิริพรนะครับคุณนิดหน่อยนะแล้วก็มีน้องโด่งนะครับจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับเดินทางถึงจุดหมายเรียบร้อยนะครับกลัวรถติดไงนะครับก็ไปนั่งชิวๆจิบกาแฟฟังเพลงกันก่อน

0: ภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
1: ส่งท้ายชั่วโมงนี้ด้วยเพลงในชายของเราครับคึกคักกันหน่อยส่งท้ายชั่วโมงด้วยงานวัดบ้านเราครับเพลงในอันดับที่6

สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: อรุณสวัสดิ์เช้านี้ครับรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก 6:00 น.กับผมวรัญชัยชูประเสริฐสุขกรุงเทพมหานครพร้อมรับมือฝนตกหนักแยกจัดการน้ำฝนน้ำเหนือชี้เรนบอมคาดการล่วงหน้าไม่ได้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
3: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: เติม

0: บางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน
2: ายชัชชาติ ศิริพันธ์ผู้ราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงมาตรการรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่23-27กันยายน2569โดยตามประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยายืนยันว่าทางกรุงเทพมหานครมีการเตรียมความพร้อมไว้ตามแผนแล้วพร้อมลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยการบริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานครแบ่งออกเป็น2ส่วนหลักคือ1น้ำในพื้นที่ซึ่งได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เร่งเก็บขยะหน้าตะแกรงท่อระบายน้ำเพื่อไม่ให้กีดขวางทางไหลน้ำและ2น้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งปัจจุบันนี้มีปริมาณน้ำไหลผ่านราว 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังอยู่ในระดับที่รับมือได้โดยมีการเตรียมความพร้อมแนวป้องกันริมแม่น้ำยาว88กิโลเมตรและใช้กระสอบทรายอุดจุดฝันหล่อ51จุดในด้านการระบายน้ำขณะที่สำนักการระบายน้ำได้ทำการพร่องน้ำในคลองกว่า 1,980 แห่งเพื่อเตรียมพื้นที่รองรับน้ำพร้อมเดินเครื่องสถานีสูบน้ำทั้งหมด207แห่งอุโมงค์ระบายน้ำ5แห่งพื้นที่แก้มลิง38แห่งรวมถึงจัดเตรียมรถอุบายรถโมบายยูนิตและหน่วยเคลื่อนที่เร็ว24หน่วยเพื่อลงพื้นที่แก้ไขปัญหาในทันทีด้วยโรคอุบัติใหม่ที่ยังคงเกิดขึ้นในปัจจุบันทำให้บุคลากรทางการสาธารณสุขยังคงต้องเดินหน้าเพื่อความเข้มแข็งให้กับสุขภาพของคนไทยอย่างต่อเนื่องติดตามกับคุณอิกคณินบุญประเสริฐครับ
3: 24กันยายนวันมหิดลเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ได้รับการถวายพระสมัญญานามว่าพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยพระองค์ทรงวางรากฐานสำคัญให้การแพทย์และการสาธารณสุขไทยทั้งด้านการศึกษาการผลิตแพทย์และการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ทำให้ระบบสาธารณสุขของไทยพัฒนาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาสังคมผู้สูงอายุโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขที่เพิ่มขึ้นขณะเดียวกันยังมีความท้าทายจากโรคอุบัติใหม่และความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสุขภาพสถานการณ์เหล่านี้ทำให้การพัฒนาระบบสาธารณสุขของไทยต้องให้ความสำคัญทั้งการป้องกันโรคการส่งเสริมสุขภาพและการเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึงรวมถึงการนำเทคโนโลยีและระบบสาธารณสุขดิจิทัลมาใช้จึงเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่บุคลากรในระบบสาธารณสุขจำเป็นต้องตระหนักและให้ความสำคัญกับการสร้างระบบสุขภาพที่เข้มแข็งเพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการพัฒนาการแพทย์และสาธารณสุขให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนไทยอย่างยั่งยืนอิตคณินบุญประเสริฐเรียบเรียง
2: สภาพอากาศประจำวันนี้ภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักในบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้พี่น้องชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายน2569ครับ
4: หลักของคุณธรรมคือการคิดด้วยจิตใจที่เป็นกลางก่อนจะพูดจะทำสิ่งไรจำเป็นต้องหยุดคิดเสียก่อนเพื่อรวบรวมสติให้ตั้งมั่นและให้จิตสว่างแจ่มใสซึ่งเมื่อฝึกหัดจนคุ้นเคยชำนาญแล้วจะกระทำได้คล่องแคล่วช่วยให้สามารถแสดงความรู้ความคิดในเรื่องต่างๆให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่ายได้ชัดไม่ผิดทั้งหลักวิชาทั้งหลักคุณธรรมพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่10กรกฎาคม2535
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.วรัญชัยชูประเสริฐสุขศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
6: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
7: Next It's Radio
8: Presented by
9: Abalon Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

รักร้างลาดลีนะครับเพลงเพราะเลยนะที่หลายคนอยากฟังแล้วก็วันนี้จุกขอมาด้วยนะครับจากน้องเต่าแล้วก็ต้นข้าวสุปรียานั่นเองส่วนก่อนหน้านั้นนะครับเราได้ฟังเพลงที่ค้างไว้นะครับตั้งแต่เช้ามืดแล้วนะครับก็มีคนออเดอร์เพลงนี้มาด้วยนะครับชวาตาปีนะครับจากน้องเบียร์กิติศักดิ์แล้วก็รวมทั้งเพลงแรกที่เริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยหอมกลิ่นข้าวจี่นะครับแหมอากาศแบบนี้จี่ข้าวเนาะร้อนๆ นะครับแล้วก็ทาด้วยไข่นะครับแล้วก็โรยเกลือนิดนึงนะครับยิ่งพอจี่ขึ้นมาปั๊บนะครับกินทันทีโอ้โหเขาบอกว่าฟินมากนะครับยิ่งทานกับกาแฟดำเนี่ยสุดจริงๆด้วยนะครับ6โมงเช้ากับอีก20นาทีแล้วครับเวลาของคนลุกทุ่ง Next กับ DJ พี่ท็อปสราวุธพลอยประดับนะครับในชั่วโมงถัดมาซึ่งหลายคนตื่นและเรียบร้อยนะครับทักทายกันมาพรึบพรับเหมือนเดิมคุณพี่สมัยจากเกาหลีนะครับรวมทั้งมีพี่นิสสุภวรรณด้วยนะครับจากทางบุรีรัมย์น้องติมติมนครปฐมนะครับก็มาเซฮายนะครับคุณละเอียดธรรมศรีเพิ่มเติมมาด้วยครับวันนี้เล่นทีเผลอ The Monitor Gameพิมพ์กันให้ดีนะวันนี้ยากหน่อยนะครับยากหน่อยแต่ว่าแจกกันพรึบเหมือนกันวันนี้ขอช่วงดีเจพี่ท็อปนะครับขอคนที่6แต่ว่าคนเนี้ยได้50เลยนะครับคนที่6คนเดียวนะดังนั้นตอนส่งเนี่ยต้องกะจังหวะให้ดีส่งเร็วไปก็ไม่ดีส่งช้าไปก็ไม่ได้นะครับคนที่6แต่ว่าได้50เอาชื่อไปใส่ไว้ในกล่องลุ้นรางวัลปลายเดือนนี้นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้า Max นะครับแล้วก็เสื้อฉลองครบรอบ3ปีสีม่วงจากคนลุกทุ่งด้วยนะครับดูซิว่าใครจะได้ไปกันนะวันนี้โจทย์ของเราเป็นวัดครับวัดชื่อวัดต่างๆนานาพิมพ์ให้ถูกพิมพ์ให้โดนพิมพ์ให้ดีอย่าเร็วอย่างเดียวดวงต้องเฮงลงล็อกคนที่6และก็ต้องพิมพ์ชื่อให้ถูกต้องด้วย

0: หนึ่งดันในเวอร์ชันของรวมศิลปินฝ่ายหญิงนะครับของไททอนเจนซึ่งก็เป็นค่ายที่แยกตัวออกมานะครับจากทางจิมเมนมิวสิกด้วยนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีเพลงอื่นๆที่เช้าวันนี้นะครับทยอยที่จะเลือกฝากคุณด้วยนะครับเมื่อตอนช่วงต้นชั่วโมงก็มีให้นานกว่าที่เคยที่แป้งร่ำศิวนารีร้องฟีดไว้กับอิดอิสรพงษ์ด้วยก็เพราะดีเหมือนกันนะรวมทั้งเมื่อวานนี้เราได้ฟังรำคาญก็บอกกันเด้อนะครับที่แทนไทยลำเพลินแล้วก็หนามเตยเขาฟีดกันรวมทั้งเจ็บสำฟ้าที่เน็กจ่าแล้วก็รุ่งนครพนมเขาร่วมกันร้องนะครับแล้วก็ถ่ายทอดออกมาเป็นแบบฉบับของดนตรีที่ arrange ใหม่ด้วยก็เท่สุดๆนะครับจากโปรเจกต์อัลบั้มชุดนี้นะครับไททอนเจนซึ่งเป็นโปรเจกต์กับการเปิดตัวนะครับด้วยการเอาเพลงเก่ามาทำใหม่ก่อนเดี๋ยวจะมีเพลงอื่นๆใหม่ๆของแต่ละศิลปินทยอยออกมาให้ได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องด้วยครับ
1: วัดพระธาตุดอยสุเทพ

คนลุกทุ่งท็อปเทน10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119

0: อันดับ10วันนี้ครับในชาร์ตของเราครับและนี่คือน้องเอิร์ธอนาวินจากค่ายสองเดอร์นะครับจุดธูปบอกรูปพ่อคนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจากแอร์เพลย์และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดยอัลบาโลนคอลลาเจนแก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119วันนี้สาหร่ายยิ้มไซบอกไปหมอเช็คแอคโคหัวใจนิดนึงนะครับหลังจากที่ฉายแสงแล้วก็ให้ยาพุ่งเป้าไปนะครับก็ต้องเช็คระบบหัวใจกันหน่อยนึงขอให้ทุกอย่างราบรื่นนะครับพี่จีบอกว่าซอยมิสตีนวันนี้นะครับมีฝนไปปรยลงมานะครับไม่แน่ใจว่ารถจะติดขนาดไหนนะเนี่ยนะครับแล้วก็รวมทั้งน้องนาท่าข้ามก็มา Good Morning แล้วตั้งแต่ช่วงเช้าเลยทีเดียวนะครับเมื่อกี้นี้โจทย์แรกของเราหลุดบล็อกออกมาแล้วเรียบร้อยครับสำหรับ The Monitor Game เล่นทีเพลย์วันนี้วัดแรกนะครับเป็นโจทย์วัดนะวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับวัดพระธาตุดอยสุเทพและก็กติกาที่บอกไปว่าเอาคนเดียวที่ส่งมาในอันดับที่6คือส่งเร็วไปปุ๊บหยิบโทรศัพท์ส่งเลยปุ๊บอาจจะเจอคนแรกก็ไม่ได้นะครับคุณโจมหาชัยเข้ามาคนที่1เลยไม่ได้ครับคุณนรพดีคนที่2ไม่ได้ครับคนที่3คือคุณยอหญิงโสภาไม่ได้ครับคุณรัศมีจันน้อยอันดับที่4ไม่ได้ครับอันดับที่5เป็นพี่จินปอเปียไม่ได้ครับส่วนอันดับที่6ดวงล้วนๆได้แก่พี่จิ๋มพระนั่งเกล้านะครับมาเป็นอันดับที่6พอดีได้50ยินดีด้วยนะครับรวมทั้งต่อจากนั้นก็จะมีป้าพงป้าเผานู่นนี่นั่นตามกันมาเป็นพรึบเลยทีเดียวนะครับสำหรับคำตอบข้อนี้แต่ว่าไม่มีใครได้คนเดียวก็คือพี่จิ๋มดังนั้นตอนส่งเนี่ยต้องกะให้ดีไม่ใช่แบบว่าพอได้ยินปุ๊บส่งเลยแต่บางทีส่งช้าไปก็อาจจะหลุดออกจากอันดับที่6ได้เหมือนกันครับลุ้นกันต่อโจทย์ข้อต่อไป
1: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
2: Next It's RadioPresented by
3: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร02-857-5119

0: หอม
1: ลูกพ่อมากินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
4: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
5: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
3: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
6: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกับอายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
7: ยาทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
8: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งคนลูกทุ่ง
9: Next
8: Sound Check

0: นุชวิลาวันครับและอกหักส่งทางกระแสดีมากๆนะครับล่าสุดนี้ยอดวิวทะลุล้านไปแล้ว
1: คนลุกทุ่ง
2: Next Sound Check
1: Sound Check Sound Check
0: เดี๋ยวช่วง 7:00 ถึง 7:30 นะครับ The Classic Weekday กับเพลงในยุค90ที่คุณชอบแล้วก็หลายคนบอกว่าโอ๊ยรอเลยทุกเช้าจะต้องมาขอเพลงพี่ท็อปนะหลังจากได้ฟังเพลงที่คุณหูร้องตามได้ทุกเพลงแน่ๆครับเช้าวันนี้รอติดตาม
3: วัดยานนาวา

0: สถานีวิทยุเจรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าว7นาฬิกากับวรัญชัยชูประเสริฐสุขครับหลายพื้นที่ในอำเภอบางละมุงน้ำท่วมสูงหลังฝนตกหนักในพื้นที่และศิลปากรอยุธยายกบังเกอร์กันน้ำหน้าวัดชัยพัฒนารามพร้อมรับมือมวลน้ำเหนือสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
5: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
4: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
6: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็ด